0: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสร้างเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที40.46วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมลเอฟบีทีเขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2ลาลานาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝน ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น
2: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋

0: ชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนเนี่ยป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
3: อ๋อค่ะก็สถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมอ่ะนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้จำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือรายละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
2: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
3: คือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
2: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
3: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด-19 อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่1-2 วัน ถ้า1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรับข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไร
3: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ hygiene ก็คือการ hand washing นี่คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1 ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจหมอแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนเนี้ยค่ะเราจะติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ค่ะยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีไหมคะ
3: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด19นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
2: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
3: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
4: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
3: ค่ะยินดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
7: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
6: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกตวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
8: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
9: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500,000 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
6: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400,000 ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
1: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใหญ่จนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่ค้างอยู่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
12: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือสเต็กชันที่2พอเข้าสู่สเต็กชันที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ .com ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
11: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
14: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
13: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
15: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI Super Cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเด็กโดยตรงแต่ว่าพอ AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
13: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
16: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรา กำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดีมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนโกเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอโจโจเกญาอาดีมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: นักกอลลาซาก้าเลลังเอเจฮูชอบาอพิวชาบาอคอยบัตอนซูเมอร์อเกอร์อเมคานักกอลลาซาก้าเลลังเอเจฮูชอบาอพิวซาอควายาเมเอโคนักกอลลาซาก้าเนบิมโดลาเอนักกอมายาปิอานักกอนาเอกาซาเดโบซาเอกาชอบาลูอามูฮเดเนนีโคลาฮุกักกอยาดาดาเมฮกาดาดานยาเมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำยองาซุ้มนี่แยงาซุ้มงางายกว่านาลูก็ดูไม่ได้
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่ก็ยาเออยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึกมาอ้อนานากาแม่เลี้ยงแน่แม่ชนยังง่ายยิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซูมีสีโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่บูนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออกูเย่งาสีเวและงายิ่งเยี่ยว
4: มาเจอเกอยาว่าใช่
5: โอ้บูดะเจ้
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: เหมือนซุ้มค่ะ
6: ป๊อกว่า
5: เนาะจง
6: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอโล
5: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

我那有没有的车子把车子用就拉多就老头子啊你们朋友的车子啊也有的他妈也有啊那路了也有手过你啊也有过路也来那路了跟你了也有啊你们都来去台风那批个冬的了也有一口过你อะไรมีดอแล้วถิ่มคุ้มเนี่ยไงเจอมูนั่นยาติปนนายอย่างนั้นยาอย่างแล้วรูปพวกคนนี้กระตูแล้วหน้าขาดตัวบัวตูแล้วตัวคุณอะไรไม่รู้อายุยูคุณอะไรแม่จีกับแม่จีชิมันจะเนี่ยตัวนี้มูเต๋อเมื่อนี้เจ้าแม่พี่กระตูแล้วเต๋อคุ้มกับมูเต๋อเงี้ยแล้วเนี่ยไงจีโร่ก็เลยตั้งนั่งมาเนี่ยมูดูแล้วพายเดินมาเยี่ยนอยู่มาเนี่ยมูดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยงยุ่มอนาคตนี้สวทเชียงใหม่และไงเหยียนยูนายเหยียนยูนายหันยาพอนาคตนี้บอกคือมาข้อแล้วก็คุ้งอะไรเหยียนยูที่พอนาคตนี้เอ็มที่พยาศิเชกูกิโลเฮและไงเหยียนยูนักฟิบุพอนาคตนี้สวทเชียงใหม่แล้วเอ็มที่พยาศิเชกูกิโลเฮและไงเหยียนยูนักติดต่อพองอ่ะเออแล้วคู่พอทานในรอยเหยียนยูนายเหยียนยูจะกาจียานาคตนี้ดูชาสนาคตนี้บุคคลน่าหาดูนะคนนักการเลือกทุลักยังไงอย่างนี้ที่พนักคนนี้จะมีองค์สุ่มยี่สี่กูจะมีสี่และไงอย่างนี้น่ากันในตอนนั้นที่มาขานอและพ่อได้ในมาอย่างนี้ที่มาขานอคนนี้อินน่าคนนี้ทั้งลากละไงอย่างนี้หูสีบลามือที่คู่ไทยพนักคนนี้วันพูดแล้วอย่างนี้วันนั้นนี่การยังอยู่นี่พ่อไงยากูชิวแล้วอย่างนี้เฮ้ยคนนี้ที่มาขานอมันเงี้ยเจ้านายได้ในมาอย่างนี้การเลไทยพอเอ๋บลาสีบิพานาอันนี้ยงอันเนี่ยเงยพระบิพายอย่างเนี้ยก็จะเล่านะคนนี้ว่าอาคามาพระเรื่องหาและเงยงาโลน่าฤาษีนะคนนี้งาจื้อวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เงยละมาอย่างนี้นะว่าวันพุธเลยฤาษีนายนอนแล้วจะฉลาดงาตรงนี้เนี่ยและมายาโมคนนี้มานอนดูข้ากัดดูเนี่ยอย่างเนี้ยวันศุกร์เงินนอนในมายาโมน่าสาวที่วันจันทร์วันคานาอันนี้ยงมีรอยอย่างนี้และพระบิดพระก็พระฉลามเนี่ยงานนองดูข่าไงอย่างเงี้ยงานนองมายาโมนี่เราเอฟซีเออจิบิวตุจิบิวแล้วโจตุโจแล้วไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอนักเงินขึ้นมาอย่างเงี้ยนิสโอคนนี้จะกาจิคนเล่มทำมาก็มันก็เลยไม่น่าลอยอย่างเงี้ยตัวชาติบุ้มเลยบินหามาอย่างเงี้ยตัวชาติบุ้มนักคนนี้คุตานในช้างถางอือเซย์อือเซย์ยิ้มแล้วลอยอย่างเงี้ยอยู่นายาอืองานดีที่โควิดหน้าดราม่าอย่างเงี้ย

Dulo a o si sa, pia dum ya o si sa dum.

他家呀哦，加罗尼那阿家呀哦，你那家嘛姐嘛住嘞的，你说哎。

และชื่อจูกาสุยโยและเชื่อจูกาอนิยโยนิเสยที่โคเชโปมาโลอังเอ花洒呀，波罗勒阿勒哦。

呀哟，小宝山哎，俺米山山哦，长山哦，嘛哦，你睡了。

하미 세세오 초생에 아초바 세세칼라 야요할라 셀레메마바 세세칼라 하메메 제훈치

La ju phe ja song a na sa no la ne

我哈米谢谢哦，唱谢哦忙哦，我哈米谢谢哦。

0: Chimiolo, mi piaccio. Nasseolo, mi bubao.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
2: ้รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6% แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียง14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการ

0: กรองในกลุ่มเสี่ยง
1: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิตินาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ังหัวชื่นลัว
3: ยอชายอต้อมมือลองเพียงเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดกผัดชิเหล่าซาบา
5: ที่วิจารวิออกคอลุก
6: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
1: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลียวเอาเก่งเล่าก
10: ็ดอปูแบบปากยอบโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่อมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ
11: ตาเชยกระต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตึกปูลอตาจุคาอาตาเชยกระต่อทีโดกว้าตาเลือโอทอตาห้าหัวห้าวอเดอตาเลือโอปะโคปะเคบาทีบาโดเดอกว่าเกินยอดอกตาโพดิโพกาอาตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลือวามาห้าวอตาเลือโอปะโคปะเคที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาเพื่อฮอกโครัดทองตาโลบะสูอ่อมอทีรัดทองแก้เกตาติตาบาคราทีเลสัวหมอตุปูลอทีโดกว้าตาทีห้าวอตาเชิญต่อคาอีนัดหอยดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟบาก็คือกันยะกว่าแชร์ทีขวาทีเมอร์เลิฟอาเลิฟหอกแวร์ทอดิซอลเลอร์ยาทีเนอับลื้อโอสี่ยากว่าแชร์ก็คือกันยะปรากโกกากันเนบลื้อเนบโค

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปเปอร์แวร์มือกาพาติพือพีก็กันเนาะบัตโตกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟพโรดเนาะแพเลวิทยุกลือหลอกจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่เนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลอซาตาเชกตอปเปอร์ก็กลือเปื้อเกินย่อเนาะกันนาดอปเกะกอดอปเกะเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลุยกยานุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอร์พระบักโข FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะเดี๋ยวโทรศัพท์ตัวเดียวตัวเจ้าประเสริฐเบอร์โทรศัพท์เบอร์ละล้อ053-276-007ไวเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชิญกันต่อเตอร์นะเรตปูเนาะอีเนจ้านี้ตาเชิญกันต่อโอดิเนาะโอดิตาบาเลเนาะอนาทีเซอร์เชียแบลเซอร์เชียแบลเนี่ยเคยกันนาตาซาวีเซเนาะเคยกันนาปอลเลอร์เพลเซกวาเลอร์ตาเชิญกันต่อแม่คลีเดอร์เบอร์เกอร์ออทอยนะเนาะตอนนี้คีเลเวกี่แม่เลเวปูเนาะเรากับตะโกหรอตะโกหรอก็เจ๊เนาะไม่มีกิลิซอก็แล้วก็คือเน่กว่าเดี๋ยวรอมึงขอจุดดิปูต่อปูต่อเนาะที่เจอเด้อว่าเกิดเฮเต้กันนะมาซาจะรอเนาะดีเนจ้านี้อัตโคตะแค่ก็ก้าวแล้วสตับไงมึงขอดับเบิ้ลเวกเดโดกันนาตาสวีซาฮารอเนาะเพื่อนและมิดเนาะอะเคโดกันนาไปด่าเลยติดต่อมึงขอดีเนจ้านี้จะเกิดออทอเฮนะและกันนาสก็โชว์ตาสวีเพลฮาคิกันนาดอตาเกจ่อตาบ่บ่าให้ขอเถอะเนาะ

个得哩，打扫卫生哈，给个那道打个灶，打包把起个，得你去你一年来个买挂到打了 online 了，他了啥么子？喏，个提打个灶了，阿啪啪了吧，哈的，喏，打下苦味的去亏的了，开一年，打下苦味的去亏呢，哈给把家务打到了了，喏，你呢家呢？打嘛了，到呢，阿妹得了你头上打，把得么丢头打皮打嘛了吧，喏，么家。แต่ใครนี้เนาะปรับลาลอตากระจอเตอดาปลอบดอลซาเกกว่าตากระจอเตอคาเกตจากเกบากว่าเดียวเราตีเราแช่แก้ตากระจอนอกกว่าจะมีตากระจอนอกกว่าเนาะอีกันนี้จะเล็กกว่านี้ตากระจอแพเลอร์แฟนเพจเฟซบุ๊กเนาะเลอร์สวทเชียงใหม่ PRD อัตเวดาดิโซเลอร์เกศิสระพัดดุเนาะอามิเลอร์แพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติเนาะแกผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคอนอริเตอร์เนาะแพทย์เลอร์เวกิแม่แต่ว่าดาเลอร์ตามาหล่อเลิกกรอกับปลอบดอตาชุดตาชาเลิกกรมควบคุมโรคแฮตเตปลับลาลอตาเกิดเจาะตาบอบบาเนาะบาค่าเดอตาชาโควิดที่ชิคุยตาชาโควิดที่ชิคุยนี่ลาปุกิอัลลอปลีเนาะอัลลอปลีวิมุจาอีคานีพี่ปุกิปาปลับลาลอตาเกิดเจาะเนาะที่เราต้องมีนอกอดีเนจานี้บาเลิกแกสีสระกว่าแชร์ตาโอชูโอเคลเดอร์แฮปลับพลาลวดาแต่วดาที่ซอลเลอร์ตาชาฮีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ดอลเลอร์กระทรวงสาธารณสุขแต่วดาประดุประกาเนาะเดอร์อากตอวดาที่ซอลเลอร์อ๋ออีคาวิสจูอีคาเนี่ยแกที่ซอเอาโอ้ปรับพลาลตากระจอเนาะแต่วดาประชือก็ตากระจอที่ซอลเลอร์ก็ตาชาฮีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ดอลเลอร์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเนาะแต่เวลาเลิกประดุประกาศเกิดปรับพลาลอตาที่ซ้อนเลิกแต่พิธามาแต่มีก็ได้จากเนาะเลิกเกิดดูทอตาห้าลูกลูกแว่นเนาะอีกการก็เวลาเลิกเทศกาลปีใหม่อีกการเนี่ยอาเฮเวลาเลิกตาบาดจากโควิดติดชีคุยเนาะเลือกก็ไอ้ดาสายพันธุ์เดลต้าครอนตะใครเนาะเดอร์อัลปลีราเนาะมือจากอีคันนี้อันนอกก่ออัตเวดาตะกระจอละเปิดทอร์ไคเนี่ยต้องไปตะกระจอเลิศนอกก่อละเตะบ่าดินเนจ้านี้อีคันนี้พี่อาบุกีพี่อัปลาพลาลาคันนี้แกตะกระจอลอลิลี่เนาะวีแกตะกระจอเลอไปแฮแชร์ไปแฮปลาพลาลาวดาลาซอเนาะแม่เมลตาเชิญก็ต่อใครอีเน่เนาะตามมาลอเลิกกว่าเชบาคาเดอร์ตาโอชูโอเคลเตวดาอัมมากกว่าวดาทอโบดิซอตาชูตาชาโควิดจิคุยเนี่ยอักเลวดาเซวีเกซีเมเรเนาะตาลอตาแกลเลอไปแม่บาเนาะตาชาโควิดที่คุยเนี่ยอัลหลอมตาเนี่ยโอ้เนาะวีก็ดอไม่มีตาพิตามาดิซอลเลอร์ปากเกลเกเดอร์เลอปะดูทอตาพิตามาดะคาดะคาตะเมอปะดูทอวะอีคันนี้ตะมีนอกอวะเนาะมือจ่าเลอปะตาบาจ่าเนี่ยโอ้อากเกเดซอลเลอร์ตาบาตะมือเนาะดิซอก็บลอนี้มือจ่าบากว่าเนาะดิซอเลกาเลอร์เกบาตาชาปากว่าดาโควิดที่คุยบาตาชาตาบาตะมือปะดูบากว่าละบากว่านอนที่ซอช่วยเราเกกระจาตาโอชูเคลียร์เกกระอีเนี้ยอาเทวดาตาชาโควิดชิคุยาโอเวดาตาจ่าขอลาก็ดาสายพันธุ์NB 181เนาะมื้อจาอาเกียก็ตนหน้าบ่าอาเกียก็ตนหน้าวีปะบาวดาตปอราวาวีอาเกียก็นี่ดิซอเลปะบาตมือเนี่ยหรอปะบาตมือวีก็ดอเลิบปาเลิบบาปลอบปดอลอสซาเนี่ยมีเวดาปาเลิบบาตาชุตาชาตาชุตาชาวเลิศโลตาโอชูเคลเดปอลเกเนาะดอพลิซาปะเนาะเดอตาแคเนอาแกตาชุตาชาบาคาเดอกลีกซากโลเลกาเลอเนื้อแม่บาเนื้อแกกว่าเนาะเนื้อกระจาโลโก้กู้คอยู่ชาหน้าเดทีลอโคซาชาเนาะเดอแม่มาซาดีเดอโอเบอร์ซาตาพิตามาตบาเลพี่ตามาตาวาเนาะวีก็ดอมเธอบอกโอ้บูทีเราซาเดือบกับเคอร์ไรเลยวะกะบีกะเบอร์ถ้าขนหน้าเดลเลอร์หน้ากากอนามัยเนาะโอ้บูซาตุเลอร์กระจ่าอาตาโอชูโอเคลเรมิจ่าแม่เมลเลอร์ปะแก่พลิซับกับกระเลอร์ตาโอชูเคลเดปอเรเนาะกระเลอร์ภูมิคุ้มกันปอเรวะอาตาแม่นั่นหน้ากระซ้ำไม่ตะเปิบแม่ได้เปิดสนับการแม่ก้าเนี่ยเลยก็ตื่นและโอกระสีสระเดียเคลเนาะดินิจานี่เฮแต่บ่าบาสิญาคือดอปเปอร์แวร์บาคาเดอร์ตากระจอกโควิดชิคุยบาลาบาคาก็แชร์ไปดันเนาะบาคาแก่ครีเอเตอร์จ้ะเนาะครีเอเตอร์โอ้เปล่าตากระจอกโควิดชิคุยให้บัตรจ้าไรใครอีอันน่าอัลลอบเลี้ยหรือใครเดอร์กว่าตลอดตีเราแชร์บาคาเดอร์ตากระจอกเจดิซอตากระจอกหรือใครอีอาจวนาเซียอามินอกกว่าเนาะดินิจานี่แม่ตมุสิญาซาตาลอตีลอแช่เลยก็ตื่นนั่นแหละคือกว่าแพลเลอร์ตาลอตาแกล่ะแกตากระจอกนอกก่อเลอตาชาฮีอัลลอค่ะแม่จะมีเริ่ม
ลกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในอากาศแท้ปลาพลาลอเวดาลอติลอเชเนาะอีกาเดอร์เฮตเตบอบาสิญาคือดอปเวเมื่อพัติพื้พี่ตาชูตาชาเนาะโอดอคอคาอินเนแกตาชูคาตาเชกตอเนาะตาบัตตุมือพัดโดเมเกเนาะตาชาตาบัตตุมือเมเกเนาะคาอินเนกลิซอกชอตลาซาโพซาโฮโพชิพูลิซับกานีเนาะดอลเลอร์เปตาโอชูคริตปอเรบากวาเชลาซาเรเรและกันนากว่าตาซาวิตเพลคอลเลอร์ขอพี่กับปูเนาะกันนากว่าตากระจอหากีกันนาดอตากระจอตาบอบาให้ขอดอเนาะ

Keterli no, ta sawi, hake kenado ta kecok, ta boba cike bakha dele, geli sorole ta teninya i, patu kwa geli sorole krom utu ni yom vitaya, achwe kho rupra no, makwa reda khunari roko ta teninya i, letile, ro khunari roko, te reda kojote, ta kho padapa, pak nue, muko ju, reda nui chi pose no, judo, batata, ta te kita wole, we me ho so, we kim me, we chiang rai, we lampang, we na, เวตากเวเพชรบูรณ์เนาะดอกก็จะแต่เลอภาคอีสานจุเวดานุ้ยชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเวบึงการเวสกลนครเวนครพนมเวมุกดาหารเวร้อยเอ็ดเวยโสธรเวอำนาจเจริญก็ดอลเลอร์เวอุบลราชธานีก็จะแต่เลอตาภาพพอจุเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวลพบุรีเวสระบุรีเวพระนครศรีอยุธยาเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเนาะก็จะแต่เลอะก็เวดาภาคตะวันออกจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเวนครนายกเวตราดเนาะดอกก็จะแต่เลอะเมืองเฮทอร์ปาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะจูเวดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเวชุมพรเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาเนาะดอกก็จะแต่เลอะหลักคอปาตะปาเลอะมือล้อเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเวกระบี่เวตรังเวบอกอเวเลอร์โอบุลอซาเดเวบอกอนี้จูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์เนาะอีกคันนี้บาคาเดกลิซอรมุขจูชีอาชีจิกาเนาะดิเนจานี้เลกาเลโอบูทินิธิโอบูตาลุคอที่เนาะบาปลอปดอที่ดกกว่าตาหอโขลอตรสรึเนาะดิซอลาเวตินิจะเฮแทตาลอตาเกลลโพซอเพลเสาหินเนาะเลอําเภอมุจุปุรปาเนปาโตกอหอโขแต่พระเนาะเวียแกอาพะยอยาจิตาบาเลอามิเอตวิสาจูเยชีตุเลขั้วชีเซนติเมตรเนาะวิพัฒน์ทอนะเนาะอีกคันเนี้ยโอบูลอซาเดอร์ว่าฮิโปคอพัวเดอร์อโลเจเนาะดิเนจานีบาปลอบดอลอซาแต่คันนี้บาตบะและซุยังปามุขุเมจูราราเดอร์อาเกดูทอมเมอร์ฮอโคลอตสรึมตานิซีเนาะดิเนจานีและคาเลเนอร์เดอร์นอลโอบูลอซาเดอร์อัตกิละดอกแบบว่าอย่างเนาะเดอหลอบุลซะเดอตาลูคอที่เนาะที่นี่ที่นั่นเกะและกว่านั้นเดอโคเดอเคเลอร์ตาลูโคมตาเนเดอร์ดิซอเลบกับพี่โอบุลซะเดนั้นฮอกดแต่พาดิฉลอดบักคอปลอปดอลซะเนาะดิเนจานี้แฮแต่บ่ปาสิญาคือหน้าโอเวดาเพออีกันนาดอกกว่าตาสวีดอกตะเพลพาลาเดอพาบอเนาะกันนาสก่อนเนาะ

นอกว่าตาชกตอโคไปคิดหรือจิบและจิบโคดับปือแวมือพัตติพื้พี่นะแต่แต่ละเนื้อกันหนาดอลเลอร์ออนไลน์กันหนาดอลเลอร์วิทยุนะเมื่อก็กาเป็นมือซาพรีโอเดอร์กลูโอเดอร์เจเนาะตาชกตอล่าล้อเลยจะเกออทอปอลเลอร์ซูลอลินนอมือเอสราตือโพตาชิแกวีเลเกเลอร์หรือโพทาโพตาตือตาชกตอเลยแค่มหานี้แฮโอแกสก็ลอซาดอนอเดียพอมูลาวารัญญาไฟไพโรดตาชกตอเลคือนาริและตือเลอร์นุ้ยนาริแพลเลอร์วิทยุคลื่นหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่เนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และคลื่น AM ตะกดโทลุยกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตซ์เนาะวอลคอไปอีลอพาลัสเปอีตับลื้อเนาะ

수위가. 주위가 무엇이래 주위.

地不打他连个母鸡不打他母他不打满心个母他也打满母鸡不打连他

的。啊，给他不无没去啦，给他不西古提乌的比萨西古提乌的呀，给呀不一个路的呀，给呀不一个路西古提乌的那啥西古。

西哭月头马尾沙西哭月头马土拉姆土拉贝

が褒めめとくて。

0: ค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเตรียมเทียบเรือที่ประเทศไทยในวันนี้พร้อมระบุเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้เข้มแข็งขึ้น
7: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเผยแพร่เอกสารข่าวว่าในวันนี้เรือในกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนได้แก่เรือ USS อับราฮัมลินคอนจะเดินทางถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและเรือ USS แฟรงค์ E. ปีเตอร์สันจูเนียร์จะเทียบท่าที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้เรือ USS โรเบิร์ตสมอลส์จะเดินทางถึงมาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยโดยพลเรือตรีโรเบิร์ตอีลอฟรินผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3กล่าวว่าการเดินทางมาถึงแหลมฉบังจะเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐได้พักผ่อนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและพันธไมตรีที่เข้มแข็งและยืนนานระหว่างสหรัฐกับไทยซึ่งประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงหนึ่งเดียวของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในทางทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพผ่านความเข้มแข็งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิดหลังยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
8: ายแพทย์มงเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคมถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสม254รายทั้งนี้ผู้ป่วยกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวมีปัจจัยเสี่ยงหลักในการติดเชื้อจากการสัมผัสที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์ซึ่งสัมพันธ์กับการเที่ยวในสถานที่ปิดและแออัดแม้สถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่กรมควบคุมโรคได้เสริมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังและรายงานโรคพร้อมประสานความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในการคัดกรองผู้ที่มีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงติดตามผู้สัมผัสและเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิก HIV และบริการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลรวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
6: ฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหลังพบการระบาดเป็นครั้งแรกนางซารีเอสายารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF หลัง

พบหมูป่าตายและติดเชื้อดังกล่าวเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและนับจนถึงวันที่28สิงหาคมยังพบหมูป่าติดเชื้อรวมแล้วทั้งหมด36ตัวโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเพิ่มการเฝ้าระวังการเก็บตัวอย่างและการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้แพร่กระจายขยายวงกว้างออกไปอีกรัฐบาลฟินแลนด์ยังเตรียมเพิ่มเงินรางวัลตอบแทนสำหรับตัวอย่างที่ได้จากหมูป่าที่ถูกล่าจากนอกพื้นที่แพร่ระบาดจากเดิมอยู่ที่50ยูโรเพิ่มเป็น500ยูโรซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการล่าหมูป่าพื้นที่นอกเขตการแพร่ระบาดและมีส่วนช่วยกำจัดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรให้หมดไปจากฟินแลนด์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อพูดได้จ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุนค่า
3: บอกว่า
1: เนื้อทรง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
6: ที่วิจารวิออกคอโล
7: อาเชื่อเฮทีเลเลงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาหุมมีเวออิโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิปวิโยงาหือเตกาลิเลกางาหุมมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะ

ไรกาโอบูดาเจ้าขอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิโอยาติชะตินาลิตาและสากุมุลอกอติชินนาลิและมุพวิโอยาฮินาริควายตาและกอนาริชะคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตลัยพองาฮือลาฮุคอตอกเชวิโยปือตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม

라후 야저 라후 오프마 때레 라후 저 제타 nga hư ma ha sa vi lo ko le nga hư la hu ko vi le ka lo kho je ti phe la ji me le che da pa to nga hư la hu ya te ga le le ka la hu phe vi tha op fu te le nga hư la hu cho je o kho lo cho ta vi cho je vi to kho la hu li ta le la hu cho li wa li che ti pha nga hư ti ge ha sa ke ya vu me le ya ni mo la ko vi o ya ka li o lo pe rai ka o bo da ja o kho lo li kho e ni pu yu vu la le nga hư ra hu ya tha o ga pi la vi yo o lo ti pu le le nga hư ra hu ya ha da lo ji me le la hu cho la hu o pu te le ha da lo ji ni pu ti pu lo ko la hu li a ma shi ko ve ma ga pe tu o po le nga hư ra hu ya ti ga le le ka la hu cho je pe vi tha ni kha s le la hu li la hu ko ka de ha sa ke se ji me le o ga ga ja vi li ko ni pu pe vi yo nga hư ra hu cho je o po ye ko ya ni mo la ko te po tho ka le nga hư ra hu ya cho pa u pa lu che ta vi tha rai kan o bu da รายการอบูดาจ้าก็วิโอคอลโลเตกาลิเล่ถ้าหาอยู่ลาวิโยแม่ยันยูวิโอยาแล้วจะได้สอคอลโลกาสเปอร์สเปอร์เซนีเกาลอมแม่เรียกวิโอเนียลาหุยาติเผาอันท่าฮับปัสเตนีเล่ก็ฮับปาคอลโลยาข้ายันยูฮับปัสนีนีเกาวิแม่ก็ฮับปาเซเทบะฮับปาคอลโลฮับปัสนีนียันยูแหละทอลันเผวิโยปาเตนีถ้ากูกาวิลิทอลาก็วิโอใครเดี๋ยวจะขอทอกันยี่หินยี่ชื่อขอมุขมาเหตุเลยกันยี่หิงาหาขอชื่อขออิมขอโยแม่ฮะวิอวิอเนี่ยละหุยาติเผาตินี่เล่ๆมุหลอกก็วิอยาติชุดนาลิตาเลียวซากุมหลอกก็เตชุดนาลิทักกายตินี่เล่ๆงาหือละหุขอไรกาอบูดะเจ้าขอเลาะต่อไปเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อแลเอเอ็มติฮิวออฮัสชิคอกิโลเฮิร์สติไลพ่องาหือละหุขอไรกาอบูดะเจ้าขอเลาะต่อไปเชวิโยแม่เบื่อแลนี่พอติพอลอกโกกาเล่เฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยอวิออนีราหุยติภาลุลาเลกากากาโมปุวิลอกโกกาอชอปะทากากากดไลค์กดแชร์ติแลเลียวกาปิดักไอแพวิโยเบื้อเลกาเซพอติพอลอกโกแลเลติ๊กตอกเป้านาคาโบชอปโกเวเลติ๊กตอกเป้าไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยแมอวิออนีราหุยติภากาลุลาและกากากาโมปุวิลอกโกติแกโอกาปิดักไอแพวิโยและยันยิมลอกโกวิโอยากาอยู่เวลาตาวิซาตาออโลติพาไลรออยู่เวลาตาวิโยแม่ออวิออเนียลาหุยาจูปาอุปาลูวิออลอซาตาติพาทอกะอยู่เวลาเลอติแกกาดะเจดะกิจกาวิโยจูปาอวิออลอทอกะลิโอปาวิงาฮือราหุยาทากาฟุปินะเลเคเตลาอุปาวิออลอกะจูปาลูวิงาฮือราหุยาทากาฟุลาแพวิโยเอกวายะนี้ออลอเปเตลองาฮือติแกอยู่เวลาแลกาดะเจดะกิจเวลายะนี้งาฮือมิออคอลอแพกิเชเวอจอยามุชามุยิมกะมหอพอจาดาวิสาตาออลอติพัทธะออลองาคืออยู่เวลาแลสตาติพาติแกกาดะเจดะกิตุโยแม่ชื่อจอปากรมอุจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแตะนี่แล้วออลอสตาติพาปิกาลาเวงาคือไทมิงกอโคโลกากูแฮและฟาตาจิแมเล่มุยจอมากไอตุเสลอแม่มุยมาปือเหลอแม่เล่ไรกากูลาเวงาสละเมามุยคัทกอปุยตุเลเจมุยลาจาลือจาเล่ให้เงือมือจามาเกาให้คอกะไกมาเกาก็แลเล่นาอุติมาลาเวียขอกะต่อยมากาเจมุยเตลาเดือลาเวทปะตอให้กูขอญาญสาลีจุยจอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแต่นี่แล้วปิกาลาตาเวสตาคัสนิเวลาโกงาคือไทมีกอคโลฮาปัสตินตาเลยยี่ยี่ก็ก็อยากเนาะอะไรมืออยู่น่าเลยก็หาปลาเสถียรบาหาปลายี่หิงาหาขอจะก็ขอมือยี่ละมาจะวิอย่าอยากยี่กาตียี่เลือดหิรอแม่เลยเอคาเตเลอนิเวตยาธาชื่อที่คือวิอย่ามือหอมมือยี่รู้พายุโซร้อนโซเดียวก็เวตีดีเอมือหอมมือยี่รู้ตีดีนะเลยโซเดียวก็เวตีดีนะงาคือเตคือเสมเลเตกาตอยกุลาเวตาติเฮงา
งาเป้าเนี่ยงาเป้านี่มาดะและนาหาจะเมสละมออ๋อเน็ตมาดะและก็เวให้เอาเลปโทงากะเชกะละเวนี่คนโดเวเลลอกเวเมเลติกเซเวเลลิบตาละเวนี่คนโดเวเลงากะนี่ก็กว่าโดเวนะเลมาให้ลอเลงาเป้าเน็ตมาดะและนาหาจะสละมาโอเจโอเคเลเฮนาเกานะอย่าเสทันนี่คนละเลเชกะละเวเลโอเคเลเคกว่าเลชดิคือพ่อผู้หญิงรู้พายุโซร้อนเลยโมเดลก็เวทีดีให้ปั๊มมีราชเกอฮอติต่ออนาพอแพตโตราเชวิเจใครแต่ละมู้หอมมุยชดีดีตัวกงอ่ะคือไทยมีถามมาคือราจิแม่ยาคาทอกาเรียงอ่ะคือไทยมีกอคอโลราชเกอเอาเท้าเอาไทยและอาดามาพ่อมู้หออีกาอือบ้าแฮตาลาตุโยเจนี่เมเคตาเลเซเมเคแฮตาลาตุโยเจแม่ใครแต่ละฮาปัสเซนตาเลสนี่ก็ฮาปัสเซเทบาฮาปานี่หิงาฮาขอชกขอเวียร์เจาะคอโลกะงาคือแท้มีออนาติตอพ่อโลกาติกะติติแลมุยิจอหิจิแมเลคะเตละติกะติติมุยิกะกอลามาจากิตุเสเจแท้มีออนาติตอเลภาอีสานไทยมีกอก็จะได้ตอมุนีตอพ่อขไกจิแม่กูแฮและฝากกูวิลอแม่เรียกแค่ว่าฮาปัสตินตาเลสนี้เลก็ฮาปัสเธอบาฮาปาขไกงาคือแท้มุนีนะได้ตอพ่อมุนีแตกาตาเวขอเชเปเซตาเลฮีเชเปเซขไกเจยกนิเวติยาธาเลฮาปัสเซนตาเลสนี้เวอยาเลเลขาพ่อเชพ่อโลกาเตพ่อมุนีกอกอลาเลลามากไกตุลอแม่ภาอีสานพ่อมากโกไทยมีกอก็จะได้ต่อไทยมีกือมุนีต่อพ่อเลไทยมีกือกุฏิพ่อขไกกันนะเลยฮาปัสสินตาเลฮาปัสเซนตาเลสนี่ก็ฮาปาวิโอยามุยิคอชเปเซตาเลสชเปเซเคก็รู้ละเลลากิตุโยเจเลยเฮก็มุยิมาจะเปิดตาเฮโลแมงไงไงก็เลยมุยิชติปะเลฮาปัสสินขไกลาดูกิตุโยเจอยากคำนอมาฮอลโลเตกาลิเลคาเซจอลาวิตุกุมาฮิโลเลยออติออติเตเลลากิตุโยเจกาลาเกอติลอกุลามาจากิตุโยเจแม่เฮก็กูให้แหละฝากกูเวนะลาจะละฮะแพตอลาเวให้พวกขออีกะลูลุลาอีกะทูเวือลูฮาลูแพเวตาเลกาลีมีปะมีกือยอะจิลาเวจะได้ผ่าฝาจิแม่ยันยิลากูกังอะคือแท้มเหมียวนะติตอมุยจอมาวิออตีสุดเปอร์เซเคเตกาเวแหละจังหวัดเมฮอซอจิใหม่จิให้ลำปางจังหวัดหน้าตากและจังหวัดเพชรบุรีติตอพ่อมุยจอมาจิแม่เรียลาจะละฮะแพตอลาเวจะได้ผ่ากูให้แหละฝาวิออคโลกามีพ่อเวลิซาตาติพาทอคาเดพอหายอยู่เจหาวิอวิอเนราหุยาติพาโอจะได้เจอวิอยาแลเรียงอะคือซาตาพ่อยิวิลกุกาดอหาดอคิตุจอวิแมรีแฮปเปอร์แฮคอโลจ้าจ้ากะใจวิกาสติเตแมมัวเมฮอซอพอกะเจงะคือราหุยานามาโซลีปิชอยานาไม่แลชูชอนามาโซนาเลแฮปเปอร์ของงาจ้าใจวิจกมาหลอกเก้าเลคาเตลัยกาปูชเววิเจอีกาลูชเวปูชเววิทัปตอเลมูฮอชูเนทวาเวกอกาลาวิเจออติตุกโกเลมาฮิโอนาเลซาเลซิโอนาเลก็งาคือให้ผู้ขอโลมุยิขอยาหลอกก็ฮักเก้างาจัดใจวิกะสติตะแม่หรือลูฮาลูแผลละโกอีกะลูเชวิอีกะปุชเวลาวิแม่เหตุผลงาคือไทมิงคือขอโลกะอยากก็ไล่จะเลี่ยต่อป้าเตโกงาคือจังหวะจิ้มใหม่ติดต่อเคโกละโกน่าเลี่ยดอหาดอคิดจู่จวีอยากก็ฮักกะติดตัวเวอขอโลมีปะวิมิงคือยอดเจลาเวียกาฝากกาขี้วิชอขอคู่หลอกคู่พ่อวิอยากก็ได้พาและเลี่ยเรื่องอะไรกับคอมหลอนน่าเกือบตีเลี่ยอำเภออมก้อยพ่อเสชัยประกาพ่อแม่ไอพ่อกะน่าเลยมือฟ้าพ่อกะโยแม่เรียกแค่กงไงคืออวิยอนยรหุยะเรียกก็ห้าเก้าหมอทอกะกะตัววิกะสติเตแม่หมอทอกะเคตอตากะแกขอคนหลอกคู่พ่อมุยิคืออย่าหลอกกัวกะอยากกะพิรามีมากะเสียวิทัปตอเลลิจาจิเนกาน่าจาเลกากาแกลักุกะจอลอจอลอไกวิโยปุระชาลิงานัวเมเตอองาฮือราหุยาคาลิฮุยกุกับกุเวติตอพองากาติฮาจะฮาวิโยโปทุกก็จ้าวิโยเนราหุยาติพออยากกอลิแวกากุกะเรียกแค่ขอจอลอจอลอไกวิโยก็มาเกือละเวเลปุทุหือยูจาลิก็จ้าเรียกอยากคากะอยากเปื้อป่าชอติพาลอกอดอหัดจูมาลูลอลิอยากคากะสติกาจอวินะเรียกแค่กองาฮือหมอทอกาเยวิโยโลกเกเกลาลาวิออคอลุกะสติตะแม่แต่ก็แลเลียววิออเนียมลาหุยติปัฏฐามุยิขอยาชอคอลุลิงะฮือเกเกลาลาวิ
อยากเอาเยวเลี้ยงอะคือตีกันเลี้ยงกันสติตาปุ๊บตัวอโปอรอสตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแล้วเลี้ยจะเคยสละกาลวิโยแม่จ้าเลกาเล่จะได้จ้ากามุยขอยาเพวิทปะตออวิยานีลาหุยาติกาเล่เล่กาสติตาเลฟะแม่เล่สติตาเลฟะแม่จื้อเยอนาจีจื้อเยลูอานาจีออชุพุพุเลโลนาวีอาร์เอสวีอานาจีโควีอานาจีเตเลกาเล่ยาไอดูเอเกียวลอกุหมอกก็คือเซลาเซลคอลอสูตอแบวีอานาจีริภากะกาเทโกลาเลเป็นดาเชวิจิแม่มุยขอยาลอกุเลอานานาบือออปุมาชะได้ผาชออตอมาแฮแลออกาอือเวเจโกมาเรียกให้กว่าชื่อติยาแลเรียกออกานิวเวออกาอีเวติผาลอกโกแลเรกาฟาวิแมเรชกาเชซาจอซาพอกาติปานาลีมอสละกูติผาซาตาปิกาลาวิยอมจาเลกาเรียออวิยานยาลาหุยาติผาโองาฮือไทมิงกอคอลกาชะได้คือเวออยาแลเรงาฮือหมอทอกาเยเวสติเตแมเลอเลียวข้ากดจราจรติผาถาติพิติยาวิลโกมือเวออพุติผากะตะวิแมฉะแลลิมมีเวออเลียวข้ากดไหมคะสุนะเลอายีละติวิโยลิมมีเวออเลียวข้ากดไหมแต่เวคัสเรียกกว่าปุรัตทางคือไรกากะสัตตากากะตุโยแฮเล่หนัวจีให้พ่อเวมหาวิทยาลัยออคโลเวมอพ่อมาเชเวมอสระโอเล่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอมาเชเวก้ากะเล่อามินีเวโยกะผักเลยแหละยานเนลิฮิยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเล่ยี่กะถิไปวิโยเล่ซาตาเชเวอรอติเชเวล่าแหละจะได้คือเล่งาฮุมมีเวอเลี้ยวข้ากฎหมายเล่กฎจราจรพ่อกะงาคืออามินีน้อยเวเตผาถามาฝืมมาแปะอามินีเตกะมาเจเลกะผาไกวิลโกเลข้อพิปุระทาลโกเตหิบะมือวิเจยะค่าชุดที่คือวิอยาอหิบะตามือไกวิเจเฮโกคาทะตาเยตุเลโกก็เรียกเรียกค่ากฎหมายชุดดอกคโลโกปิปาตะลาวิแลฮาปาสงานีเลก็ฮาปาญีฮิงาฮะขอเชิงาขอทักกะตาเยลาวิเจเลปิเป้าวิแม่ปุระทาเลเหมาะทอกาติผานะอามิเนียติแลมาเจวิลโกไฟแดงมาเจวิลโกนะเลติฮิบะมือเวเลไฟแดงผักไอวิลโกจะได้คือแล้วอ้อฮิบะมือแม่เลตินกาติกะอ้อฮิบะมากาเลเลี่ยมติคือกีจาวิทับปะโตติเคติโดเลเลียมิเนียวิลโกกะผักไอวิทับปะโตเลตันอยู่กับกูอ้อฮิบะมือวิลโกกะนอชัวมิเนียติเลมาเจเลเลชูน้อยเป้าลาวิอัติวิลโกกะชอสชอนาวิลโกกะมุมีวิลเลี้ยวข้ากฎหมายอายาข้าสอติแยกไอตุโยเจเลอวิยานยาลาหุยาติพาโอกีจาวิลโกออยามากะหิทาอาจจะผือแต่แลอาจจะว่าแลต่อยเลตากีเลมอทอกากะแช่ท่านยิมากีเวทยาท่าสติมาจอเรียกให้กงาคือมอทอกาทีและชวาทีแปวิลโกคอพิเฮจาแมเรียกให้กงาคือเตกาเลเลกะกายากอคุลูมอทอกาเยเชเวชอลีนองาเจติเยวิมาเฮชอชมามาติเกผู้เยเชวิทัปปะโตเนหือออตูออปูกะลูวิสิเวมากะฟุเลเลกายากอโคโลชมามาติเกผู้เยเชวิชอติภากะลูวิสิวิอจิติภามากะผู้ไกตัวโปลิงะฮือกาฟาแลงะฮือติกาเลเลกาออเลียวคากุจราจอติภาทะกาหาซาแลกานายูแลกากะเตวิโยแมแต่ก็แลเลออวิอญะราหุยติภาทะออรสาตติภาปิลาวิโยแมจาเลกาเลออวิอญะราหุยติภาโองาฮือไทมิกอโคโลกาเล่วีซ่านะเล่ปุระทางคือไทยมีกอโคโลฟรีวีซ่าก็เวขอชนิปีเวจอวิโยมีกอโคโลเล่ก็ชเซมมีทะเล่วีซ่านะเล่ขอชนิคปีเวจอวิแม่ฟรีเล่ขอชนิปีเวจอวิอยากให้ติปอแล่ขอชนิชออาจจะมองใจเวทับปะต่อก็อยู่ย่อแล่เล่เซชนิเจติลู่วีจิแม่เล่ฟรีวีซ่านะคือไทยมีกอโคโลปุระทาขอชนิปีอาวิเลี่ยงคือมีกโคโลเวแค่ชอติผาจังเกลาเวก็จะเสียมีทะเลขอชนิปีอาวิโยฟรีวีซ่าอยากให้ชนิคืออาจจะก็อยู่ย่อแหละเลี่ยอาจจะมองใจเวนะขอชนิแล้วก็เสียชนิเจตีก็ปีวิจิแม่เลี่ยเขาก็จะอยากให้สหดาวิคัสนาเลี่ยแต่ไกตุโยจิแม่เลี่ยงคือไทมิกโคโลกาเขาก็คือไทมิกือมิกือนะลาเวผู้กาตาวกไอเชียววิโยเลี่ยจะได้ขอบอกมีชอลุลาแล้วคือไทมิกโคโลคือเซนักคือกาเวทยาธาไทมิ
ีกูวิมีกูนักกูพวกเวนะเลยได้พากาวะไปเที่ยววิโยแม่เลยจะกาวีซ่าพ่อจ้าดาวีปีปาวิออเจได้พาจอวิทับปะโตเลี้ยววิอันเนี่ยลาหุยาติพาธาเลี้ยออรอซาตาเจได้พาก็อยู่เวลาแรงอะคือลาหุยาถะทูลาวิโยแม่หาวิอวิอันเนี่ยลาหุยาติพาเลี้ยจะได้คือวิอเย่าคอโลแลนิเวติยาธาง่ะคือไทมิงก็คอโลท่อเลี้ยอิสมาสติพาลาทิแม่แลฮอวิออยาแพวิโยจะขอเป้าแม่มามุสกาอพุดากูหมอกูมาเลี้ยใครแต่แล้วลายสกาอพุดาเจจะขอวิออยาลีชมาสติพาลายาอพุอาจจะด่าเราล้อแม่เลี้ยอยากข้างไงหัววิอเนี่ยละหุยาติพาก็เวซามาพูอพุมาดาเจเลี้ยอปุโรกูมาจากูน่าเลี้ยใครก็ปุราธาจุยารัฐบาลก็เวเลชุมเหมียวคอลุสามาหาเวือก็เวนะชเวกาก็อยู่เจวิเจเลี้ยอบังเหมียวเวซามามาก็หาเวืองาคือไทมิงก็คอลเวอโลวือแลงาคือมียาสามารถมีติจาเชเวกเกษตรกรติพัทกะเปียไกตุเจเลเคกอวยเนี่ยละหุยาติพาโอกาจากาโดเวเลอาสติกอคอลกาจากาโดกาเยเวอเจติพาไลจิละยาออคอลนิเวติยาทาอพุตะละเชวิแมออพุมาตะละเวเลชอชอยากาติวิกาพูลาเอเลกาพูตากูอีจากูมายาคาจาตุดอตุมาพูตาวิโกวายจาเลกาพูตาวินายจาเมเลยาคาจาตุดอตุมาพูติพาตาวิโลกตาวายจาตาละกูกะเมื่อกะมากูอยากละเพื่อกูเลเลจะได้ผ่านชอเลสร้างกูเลมาหอลายโยกูเลงาอุ้มมียากาคาจาวินาเลเฮกูอยากนิวยากาเลงาคือไทมิโกะคอลูกันนามาโอพุติภาตะวิโรเมโอวิอัญญาลหุยติภาานามาดีเซลมะกุเลเบนซิแกสโหติภาโอพุตะวิโยเคโกญาญาลิยะนิหะปัสนีนีโกหะปานีงะหะขอจะกอขอยะซอมุซอนะพ่องานาริทาโอพุตะตะเกยวิเมจะได้คือคังแกตะเราเวนะเลเคโกนามาดีเซลบี20เลสึชงะสะตะตะวิเจนามาดีเซลสึชงะสะตะตะวิเจเมเลนามาแกสโหอี20เลขอชะสะตะตะวิเจนามาเกสโห91ขอชะสะตะตะวิเจนามาเกสโห95ขอชะสะตะเบนซินกะขอชะสะตะตะวิเจเรียกกันว่าคือไทมิกอคโลยะนิเวอยะแลนิเวตยาทาเลนามาอลาคิติจิเลเลตะวิโรแมเรียกกันยะนิเลงาคือเมื่อขอพอนามาอพุติภาไคไกเลก็โกเลยะนิเวอยะแลนามาดีเซลบี20แล้วก็เซชอบาติชอสาตาเลนามาดีเซลเซชอกบาติชอสาตานามาเกสโหอี20เซชเซบันชอกสาตานามาเกสโห91เซชสบะก็ชนิสาตานามาเกสโห95เลขอชสาตานามาเบนซินเลออชสบะนิชิฮิสาตาจิเมเลอวิอันเนละหุยาติภาทอกะนะเลมอทอกะนามากือเวติภาลอโกตะทากวนาเลมาตัยทาหะกือโกกาเวนะเลงัชขอชสาตาตาละกะตะมาวิเมเลสะลือเลกะกาคือเวกาคือเวนามาดิเซลติพาลอกกาชอนามาไลชลิยาคือไทยเลกกาเวก็เลเลเคก็คัจเจปึมาเวนาเลชดาปะตอเลออวิอเนลาหุยาติพาทอกาชลิคือเวอยาคอลโลเลเลนามาโพติพากะตะตะยะยะเพชเวโลเลนามายาลากูงาหุมมียาไลกากะฮาเลเวโกเลเลยาคานามากอตาลากูมียาไลกากะดอฮาเวเลอวิอัญญะลาหุยาติพาโอเลอันทาฮาปาสเตนีก็ฮาปาสเตบาฮาปาโอคโลเตพาเลฮาเลเลดอลอตาวิคัสบีโลวิกาจอติโยเตพาเลดอาวิเคลิมากาวิกาจอติโยเลอันทาวิอยาสลากีแบ่งรัฐบาลก็เวนาเลตอเวเฮกฮอสลากีแบ่งรัฐบาลเจติไมเลสละออมสินกะจอวิแมเลคเตเลเลอันทาวิอยาจะกมาวิอเนลาหุยาติพาสละออมสินพ่อเลลาวาพิเศษนี่ขอเวนาเลกาวิเจจิไม่ชอกาวิเจก็มาเตกาติเซชลากาวิเจป้า
โถก็คือกับฟันยิงกันจะเลยพูดได้หลากับชัวกับทอดจอก็เลยเอกนี้เลยสละออมสินพิเศษเจ้ก็คือจิ้งใหม่ชอเจ้ก็มาราวัตที่หนึ่งกาวิเจ้เลยเซชละกาวิเจ้สละออมสินแน่โอ้เอเลยอะโลโบดะปากโบดะจะเลยอะโลฟันก็จะเลยเอชอบชอบเมลีชะกะลีเอกว่าไงคือว่าสละออมสีเตผาหวยหรือเลลีกูเวมาโกเลอามาเตกาลีเนคือเวผู้ชอกาวซากากันยีเวเลมาเตเตเวหวยลีกูเวกาลีมาจอเวอหรือลีกูจาเวลโกเลจาหลออาจามาหลอดมาหลอลาวีแมเลเกกว่าไงคืออามาเตจือลีกูกาอามาวือกาลีสติกาจอเวนะเลผู้ชมัยจอเลชมาวือโกอ๋อซอปอมาโกเจ้าเลไอแลไอแลเลก็รันดอนีรัสอนีแต่นี่เปื้อเวลาชูยอเวพุกุปีธนาคารบัญชีเลรัสอนีเปื้อเวแม่ชั่วไม่จอเลชั่วไม่เย่เวลาก็เลจีชักเอลาวีแม่แต่ก็แลเลอวิ่งเนี่ยลาหุยาติพัทธาเลออรสัตติพัทกะลีอยู่เวลาแล้งอ่ะคือลาหุยาถาจะเคยชลาวิโยแม่อันทาวิโอยาเล่อาจุยารัฐบาลคอรมอคอโลกาจีชิและเลียจีชิตอลาเวติลอแหละประกันภัยพิบัติแห่งชาติโควิดเจประกันนะเลียภัยพิบัติโควิดชอมีฮิอิกะทูมีปะเวียโควิดนะจะได้ผ่าชอภัยพิบัติโควิดยอเลมาดอมากาวิโอคอโลมาดอมากาวิโอคอโลยอคายอละจะละฮะแพตอลาเวียภัยพิบัติโควิดแม่เรียกกว่าอาจจะอยากรัฐบาลเรียกอ่ะคือไทยมีก่อโคโรนามียาประกันภัยพิบัติในตัวโปนะเรียกอาขอปีวิเจเรียกครมอโคโรดอจอแลอาขอปีวิเจแม่เฮกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติชวีอ่ะโคโรแซยาอุปเลหะซาลาวิเจเรียกแซยาเจแม่เรียกกว่าแซชลาพวกขังไกวิเจโอ้โถเลี่ยแย่ป้ายเวลาโกเลี่ยตีแซ่ขังไก่กาวิเจชอดเซเวลาโกนี่ล่ะกาวิเจปุระทากะเลี่ยมัวจังหวัดน่านพ่ออ่ามุยลาจ่าเลี่ยกะถูเวลาโคโลกะชอดโอกาสเวโยเลี่ยโอกาสเวโยโคโลชอดเซเวติพัทะฟูปีวิโยเลี่ยแค่กว่าประกันภัยพิบัติโอโคโลแลเลี่ยชอดเซเวลาโกปีเวน่าลินี่ล่ะบะปีไกตุโยเจเลี่ยแค่กว่าชเวกามงาคือปากกากาเตวินะเลยเอกนี่ยาเสยาให้แปลเวลาแม่เลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยาเตพาวเรียกประกันภัยเสยาเจอุทกภัยโควิดชอมุยลาอิกะถูเวียก็เวเลวาตภัยโควิดชออามิตุเวียก็เวนะเรียอามิตุเวียก็เวโยล่าเรียคาเตเลมีฮิเวเจเรียเฮกว่าเสยาวิประการติปิไกตุโยเจงาคือไทมิกโอคอโลเฮกว่างาคือเรียประกาเตเวโอคอโลงาคือเตเยกาเวียเรียคาเคเตกาตุเวนะเรียอุทกภัยอิกะรู้อย่าละอิกะถูเวลอกนะเรียเตเยเวียตีมือบะเจตีเยเวียตีมือบะกาปิไกตุโยเจเฮกว่ามีฮิวาตาภัยไม่เลยกับมีฮิเวลโกนาเลียชเวลโกง่าฮิบะเจตีเยกาเวียตีชงันยอโคโลกาปิไกตุโยเจใครแต่ละลูจาสิจาเวโลโกกาลีตีเสบะขังแกกาปิวิเจตีเยเวียโคโลใครแต่ละเลียเชงาฮือปกติวิชอโคโลนาเลียมีฮิอิกะทูมีปะแล้วอามิตุและชอสเวลกว่าชอสเวติกาเวียนี่ล่ะบะกาปิไกตุโยเจเลเชแลปอพอแล้วคอปอพอก็เวนาเลประกันภัยพิบัติแห่งชาติชเวนิโมทาอาจุยารัฐบาลกาติจเกตาวิจิแมเลเชกานิเวติยาทาวุสพอโลเลงาฮือมาโดมากาเวียเจติผาจะแพลปื้อเวียกมาชอยาชอกุมากาเรียซอปอค่ะใครแพะดูงานเกี่ยวอีกะมาจัตุตากูกะมาแพะเรียมีมาปะตากูกะมาแพะเรียแพะลาปื้อวิโอจือจอลาปื้อวิโยแค่กูแพะลาวิทยาธาเรียนิมาลูวิโอคโลผู้ชื่อเตพายุแลกาดากาวิโลกูกะดาวิเตคายโยเรียนิมาลูวิโอคู่กาเรียลูวิเซวิกาพูวิกาเรียติชกาแล้วกาคดวิโอจือเตพาเรียมากกว่าจอวิโลกว่ามากกว่าอยู่เจ้าอามาคือเปิดก็อยู่แลตากไว้และเรียชนะปะต้อเรียงาฮือไทยมีกอคอโลกาประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็วิพุดีจะได้ดีงาฮึมมียาอโปแต่และกาพี่ไกตัวอโปนะลีอันทาอาจุยารัฐบาลครมอคอโลดจเลจิเชไกปวิเจเลชกะอยู่เวลาแล้วงาฮือลาหุยาติภาทะเกามาลาวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนลาหุยาติภาโอชมอติ
เลดอมาวีอนาเพวิมาฮิโลเมจิบเลยายาเนติภากะดอมาวีอนาเพมาวีรอจโกมาอะโลอนาชกะเลกอตุอเวอนาเมโกกึโกโกกึซาเลยาคะเพเวชอติภาโอโปโลโกคีตุลูจาวิโยเลเคโกงาคือไทมิโกโคโลกะยายจูเอติภาโรคซึมเศร้าโกเวนะดอมาวีอนาชติภาเพมากไอตัวเวสเส้นงามือยากให้จอลอเจติพาพาลโกเรียดอมาจาเวลิโลซึมเศร้าก็เวียอนาจะเพมาเลยอาชุยอตัวยอดดอกเบสเวเรียชุยอตัวนาตุสตุติพาติไกเวจะได้เผาปูขี้หล่อหล่อวิกาเส้นมือยากจอวิลอเจงอ่ะคือไทมิโกคโลมาวิเลยามีมาไอติพาลอเจก็มาฮอกขับปากเกดอมาเวียอนาติพาเพเวเรียกกุชกาอันยิเวติยาธายาไอยาเนติพาเกลกาเลียอยิจ้าเพื่อวิอจะติพาเก้าลูลูลาและเก้าตีลูวิลอเจเรียจะได้คือยิเวติยาธายามีมาไอติพากาชุลิไฟฟ้าดอมาลอเจก็มาวิอเนี่ยละหุยติพาและก็ตุอจาเววิอเนี่ยละหุยาโอเรียชุลิไฟฟ้าดอวิยาเนอาศัยเวเตชขอตาเลเตชอขอคโลวิกาโมวิเจเล่อาโลหากาจาเลยยายดูเอติพาอชพูลุเซโยเลอาสาติชกอติชอขอกะชุลิไฟฟ้าตาชอวิลอกุแลเฮโกอีเจ้าวิอาสาติชกอตาเลติชอขอวิติมูกะมอวิเจกอมาชุลิไฟฟ้าดอวิเอเล่เคโกกอนิเวติยาทายามีมาเอติพากะอาชเบชุลิไฟฟ้าดอวิลอเจเลยายดูเอติพาลาติอือลาวิอยาโคโลอชพูมาโกเลอูหนอเนเตผาโคลูกาลูกไกเซไกวิโยแมเตเตลอกโกแลเลดอมาวิอานานะโรคซึมเศร้าก็วิอานาจะได้ผากะลาทิเพมาแลเลดอหาดอคิตุคาเบียลูลาวิโลแมเลชกางาฮุมเมียวโคโลมอสลากูเลญิมาพ่อจาดาวิมอสลากูโยฮือชินิเตญิแลมอเวคัสเลออลอซาตาติผาปิลาไกตาวิโยแมฮาวิอวิอญิลาฮุยาเตผาโอเลออเลเมเตลอโยเลงาฮือไทมิโกโคโลกาเลชดิคือพรบชาติพันธุ์ก็เวเลงาคือช่อเจอถาเลอุปเละหาซาลาเวเลชุนำนาตัวงาคือถามากาฟอเมตาเนกือเลช่อติกาเพวิอโคโลกาคือกาจ้อเวคาเปเลติเกเลกาเพตัวโปออเลียวข้าพรบชาติพันธุ์ก็เวชได้มาโตลาเลอาจุยารัฐบาลีงาคือช่อเจอถาเรียกค่ากฎหมายชดดออาขอปีลาปุวิโยเรียกแต่แล้วชดคืองานคือไทมิโกะคโลชอเจอค่าปุ๋ยขอชื่อชอเจอจิแมรี่พรบชาติพันธุ์คโลอเมจอตาปุวิขึ้นทะเบียนกับปุวินะเรียกขอชื่อชอเจอเจและเรียกพรบชาติพันธุ์ชวิโยคโลกาเรียกสภาสภาพรบชาติพันธุ์กาจอวิแมรี่เขาก็สภาโคเมือและก็เตกัยตุวิเซฮากากาจอวิโยมาวิอาจุยารัฐบาลเป้าลาวิเรียกประธานเลพรบชาติพัชฌ์โคโลโลกุกะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินแพวิโยเขกวงอ่ะคือชอจิออตากะนะเลสภาพรบชาติพัชฌ์โคโลติเกลุยและก็คากุไกจูอปูนะเลชอจิมาวิลกุงากาปิลาเวเลี้ยวงาคือชอจอตาลุยและสภาโอโคโลกาเตกัยตุเวอีเวติโมโลโกนีกาตาเลเซกาเคงาคือชอจอตาปิลาวิโยลิสภาพรบชาติภาโอโคโลลุยและกาเตกัยตุเวเฮโกงาคือลาหุชอจอโลโกงากากาตาวิแมลิปุลาตาทาชอจาลาสีโกและคะคันยะคะวิชะเดภาโกวิโอโคโลงาคือลาหุยาชอจกาสภาพรบชาติภาชอโคโลลาหุชอจอตาลุยและกาเตกัยตุเวงากากาตาวิโยจราปตอเลกาลาตุเวชเรสเวียวยาวคโลเลสเปิขอนีฮาปัสงันทาจวิโยเลงาฮือลาหูชอจือออตาโคต้างากากาวิคัสงาฮือลาหูชอจือช่อลาหูชอจือกาลึตอลาวิเจงากาวิออตานะเลแค่กงาฮือลาหูยาวคโลกาลึตอลาวิโยจราปตอชเรสเปิขอนีเลฮาปัสงันนี้มุสอนาฮินาริควายตาเลออนาริวิออยาชอคโลสมาคมเอเปกโกเวเลอาเพื่อสันไซจังหวัดจิมัยตีชอคโลเลือกไกตุโยจะได้ปอตาลาเลจะเลือกลาตาวิกาจี้ให้จี้ใหม่แม่ฮอซอลำพูลาปาพ่อเลจวะตาพ่อวิอตาติผาลาเลจะเลือกลาตาวิโยแขกวงาฮือเลติพ่อลีเลติหมูลีเลอตาลุลาเลงาฮือลาหุยาวิอตางากากาเลือกตัวไอตุโยนะสภาพรบชาติพาคโลลุเอแลงาฮือลาหุชอจูอตากาติไกจูแขกวจะได้เสื้อเปอขอนี้เลฮาปัสงันท่าเตไกตุโยเจเลงา
คือลาหูชอจือลอกโกน่าเรียกว่าอวิออนเนี่ยลาหูยาติผัดทอกะเรียกอรอชติผัดแหละอายีอือจ้าเรียกชองอ่ะคือลาหูชอจือกะอาจุยารัฐบาลเกียวอแม่จอตาปืนแรงอ่ะคือลาหูชอจืออตากะลุเอแลกะกะติไกจูเรียกอ่ะคือลาหูชอจือเลยอาจุยารัฐบาลโลออกาโลอยู่จุเลยจ้าดักกอตีแผ่เวน่าเรียกโกชกะอยู่เวลาแรงอ่ะคืออวิออนเนี่ยลาหูยาติผัดทะยันยิมลอกอวิออยาชอคโลจะเคอิสลากะลาวิโยแม่เฮ้ก็ยันยิมลอกอวิออยาอยู่เวลาตาเวออรอติผาจะใครใหม่เจติโยแม่ลุลาและเลยังกับพอนาเลอกับปิลาเชวิอบูจ้าอเลเมื่อเขาเยติปุเลงาคือลาหุยานาเลนัวด้วยสะเก็ดพ่อเชวิเจรอลุลาเวเลอาปีชอมอติโมเขาเยดอจอวิเจเลขเตละรอลุลาเวทับปะโตเลเขาเยอเลเมื่อติปุพอลาจิโยติกาลิลิจ้าเมดอเมเชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจ้าแม่

0: รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติ

0: ไอซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
2: เรื่องสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
3: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

0: ภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหมอนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหมอนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหมอนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ใน 11 เดือนเบิกจ่ายมากกว่า 189 กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมาย 93
2: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 196.41 และรายจ่ายลงทุน 164.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2568อยู่ที่180.61ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอาชีพเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทธกรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซีย ตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
3: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนงานที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2ว่าวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25ทับ2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
5: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25ทับ2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 นาทีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรยพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 นาทีศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองรามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 นาทีได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
5: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
6: จริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย
5: ์โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ TMSคือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อน และเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี
5: ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโคนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอวานใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที
7: ่นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
4: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริสึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
8: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณเมมโมรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
9: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
8: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving Forward Together นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving Forward Together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AIปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผังหกซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงานอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
10: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีกิสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
4: นางริกาเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30ล้านยูโรต่อปี
10: นางคัสตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DR คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม15 21 21 14และ22 20ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะหว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21 14และ21 14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2ต่อ0เกม21 14และ21 15ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหมูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม13 21 21 13และ21 11ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยโรงเรียนเทพศิรินเฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5ประตูต่อ0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสยถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily News Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิคาโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราวิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาต้าซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซีย ด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 พบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจัดผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAX Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
12: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
11: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาที สูงกว่าระดับเพลมันกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา41นาทีต่ำกว่าระดับเพลมันกลาง36เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา19นาทีสูงกว่าระดับเพลมันกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา34นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา29นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.thหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วล้วงข้อมูลส่วนตัวไป บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรไม่ซ้ำกันสักวัน
18: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
17: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
18: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอา

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย

0: จ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: มาสุงค่า
3: ก็ว่า
2: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่ง

มงลสนายางอาจิงไม่โอจิโอเจียนเฟียมสินดานาเตียนไทยเนี่ย

听啊，晚上你笑。在那生啊，表弟哦，老发那白发马天德哎，不啊吹，心吹将就。金为姑娘酒啊，千莫带来我家，千车两载哦。

ามโยมตุนายุนปวงโซเอโนเชียนวนายามเยนาละติวลานาจิวะลันจันโอจิโอเลเลเบงาจานาเชียนมัวเนี่ยต่อโลก็เจ้าเวจิโอนาติงเจฟุย

走你心中那久了了寂寞并不

xin cha mẹ chịu ô chịu phải là mẹ cho

南小在我那家大卷

小爷们接那带定问哦你喏今啊今接账啊没接你喏

ามและทรงอาจูนเจียบเย็ดอจิวยาจางปินซอน้ำยาเนื้อเกวนแปงอาเชียเวนท้าเปลี่ยนจิวโอจิวเสจียมาจะหลอนิคมเนื้อเกวยามเจียจะต้องหากินไม่กลัวโอ

那都转就

顶顶为祖那行啊翻包顶接不安娘想我家就转了呀妈安乐接了

接着暖了哈，得尊哦天哪，满南西哈叫你过。在边那街，我转哦。

ันโซชาณาเปียมทะเลโยตัวจีนยันตานาเจนโยเชียวเวียนเชียนเชียวจวนจิวโอแห่งเนื้อตา

天在哦呀也大眼睛啊这我家嘿也在天啊山啊蓝山啊

วัสเชียนโอแซเฟลังเสียวจานาวัจจานะ

Jiho, Zengho, Na, Cha, Yetsuang, Oh.

那道在转那间，在独楼

在世年久久，结巴马别马瓜千年菜，毛酒满载祖汉哦。

ยนาเวไฟมันโอเฟซอนเจนามาตอเจเนนาหมอจินยอจีแปงตายโลมอเปยาเจียงแควน

하나님 자녀 어쩌 천홍아 마군 이더미 지호 찬아치에 난 꽃

小心，阿姐哦。

นานามาตเจ้า

Sāra manātāya yallā

Nacho. Chúa tỏ ngoài cha đã em

千声天能到位在福那年

long phi na ja do

妹啊，咋精彩？一路都他可见人哦，就一道。

ติงาเนียนต่อสวงอ

tu chuang chiao na ti chen khu lao phio na to ve ti

chia nó quên ôi phải ô phiệt mạn phê mạn phá ngã thế mạn

านาญาณเสฟังโอทองสยามเจวิเลบโยนานีนันตุลาคอยตันทีแวเจเจ

0: 茶香江子喂。
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแม่ในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครอง
4: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิติมาอินกลั่งค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารัก

0: อัลไซเมอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์ชรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางกรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ซึ่งระบุว่านายแพทย์ชรณ์มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์ชรณ์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์ชรณ์รับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์ชรณ์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์หนึ่งคนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเห็นเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอผักเกลอซาตึผัดโดผัดชิลอซาบา
8: ที่วิจอวิออคอโล
9: อาชื่อเฮอทีเลลิโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

先话不了话啊，阿玛萨阿沃里苏我都知道话不了我啊，阿沃里苏我把卡古我们家他进来啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันดุจางาอาวุรายการลิซุงูด้วมานานานามังมันยังเฮงีกาทะเลนานาชะความง่ายยิวติกาวไม่ถือระบบวิทยุงายิครึ่งความถี่งูมันยังเฮทิตุลิฮาชิตสุโววะโจญะตุลังวายีระบบเบอร์ระบบเอเอ็มอาทิบายที่แต่เกาเป็นยังคือทาระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพจเป็นยังคือสวทจุดเยือเชียงใหม่อาทิบายยังคือเอเอ็มที่ตุลีฮะสื่อสื่อโฉที่เรียบบนยังคือฟิสบุยที่เรียบหมวงอ่ะอามาบอกว่ากดติดตามเป็นคือเอาที่เรียบถูกใจไงเอาสุดสุดพัฒน์ที่เรียบนี่เกิดความงามเอารายการลิสงูด้วยมังงูมันยังไงยี่เหี้ยนี่ยี่เวลางูมันยังเงินนาทีเนี่ยควันนี่นาเนี่ยซึที่เงี้ยด้วยช่วงอ่ะแน่แน่ถ้าพวกงูมันยังเงินแน่แน่อ่ะโฉมมือควันนี่จิ้มมือตัวควันด้วยนี่ควันตัวควันมังงูมันยังทีมูลังอ่ะนี่มือควันนี่คือสามมือแต่มาคือชนใบอ่ะที่นี่ควันด้วยช่วงอ่ะอาทิบาก็มันยังคืออามาสะคืออาวุรายการรีสุงหัวเธออาทิมุรอนีมุควานีสามโมต้องมาคืออาลานีเธอลีมุควานีหวามุวะทะเลจ่ายกันทะเลเบจังอามาสะทะเลกวนโยโคจังทายาชูถึงจะเปรียบว่าอาจจะสืบพัฒนาอย่างงอมันยังคือนาคือตัวทะเลปีเมื่อปังกันอย่างอาชีพดูงูมันยังคืออาเมืองสัตว์ด้วยอย่างว่าภาษาเมียนไงมายีสมาสูมาจูพูดง่ายอาเมืองสัตว์เปิดรัศมีมันยังคืออาลาทิโกนิโกสุดร้องไงก็คือยีสมาสูมาจูมันยังคือเธอที่หน้าเจ๋งไงแล้วดอกยังคือยีเวลามาไหวเฉยไงตัวลีมุขวานีหัวมังอ่ะอะไรบ้างเอารายการที่ส่งมันยังคือลีมุขวานีสามมาแต่ว่าตัวลีมุขวานีหัวมังที่ใจเฉยอาจจะเป็นอาจจะเป็นว่าอาจจะสุภาวะจังบ้างงูค่ะตัวที่ปีมากค่ะช่วงนั้นนี่มีที่ยิ่งงูไม่ยังเหงาเอาลิสุอับายเหียนี่บ้างเอาคือพารากังนี่มีที่ยิ่งมาคือชีฮะนี่จะที่ยิ่งนี่มีที่ยิ่งมาคือกระต่ายนี่ไงทุลันยี่อีกคนนี่ตัวนี่จะชกอันนี้ก็ละเออชอบแบบยังไงกระต่ายทุลับพากังงูไม่ยังเหงาวัดเดียงมันยังโนอันนั้นยิ่งสมาโหยิ่งกังมันดังอ่ะนกตาพักกังมันยังไงทุลาพักกับมันยังคือถือว่าวัดเตี้ยดิเชพักกับมันคือกังมือสาบหรือไงวัดเตี้ยไปแยกขึ้นมาเติมไปวายุดูป้าใช่ไงไปก็ยิ่งเติมมันน่าใช่ไหมว่ากังมือสาวัดเดียงว่าโนอันนั้นยิ่งสมาโหยิ่งกังคืออัติเนี่ยกังมันดับหรือไงไม่ยากทีเดียวปีมังอ่ะปีข้าวมากระต่ายทุลาพักกับมันง่ะแต่มาอันนี้สมัยที่จำมากเลยช่วงอ่ะแต่มาที่ช่องก็ไม่เคยไงเอาไปอาบ้าไม่เคยไงนี่เป็นที่มาเหอะกูฮะกูฮะหนีเงินตัวเราชิวังอ่ะนี่เป็นที่มาเหอะนาซาจริงไงวันพุธที่2เดือนกันยายนกับพศ2569ที่ผมมางานชิวังอ่ะอาทิตย์นี้ชิวังอันนี้มีเหอะนะเหอะมาปีมาเหอะไงอาทิตย์สุดท้ายจีชมังโง่ไม่เหอะอาเมื่อสังโง่ไม่เหอะมือฮาลิซมือฮาลิซงูมันยังคือแหทมานางไข่เลือดออกมาคือเหนือมาคือรัดชนเหนือสุหาเกอร์ที่ริมยางไงยาแบบมังงูมันยังคืออาบาอาบาเห็นมาขุนเนี่ยมังงูมันยังไงคือรัดชนแหทมาไข่เลือดออกมาเหนือสุงมันยังคือยีมือวางมาสติรินเหนือเลี้ยวบุรุษงาอาทิเนี่ยยีมือขุนเนี่ยมังงูมันยังไงรัดชนตัวคาลิออกข้อนี้ไงเหตุทุกมันนะข้อนี้เชื่อคนละมันยังคือสัตว์สติวะที่เชื่อคนละแบบชาวงาอธิบังโอเป็นยังไงอาวุธหินกันเลยกันจ้าอาวุธหินคนเนี้ยวางดูสมุนงาอามาคาที่กว่าสิจ้าบุรงาอธิบังยาอาวุธนั่นนามีเรื่องพลังมังโอเป็นยังไงสัตว์ทุกมันคืออาวุธที่ป้องกันไงเหตุทุกมันมามีระนาวมาเหตุทุกมันมาคุณน้ำมังอ่ะอาทิตย์นี้คือเหตุมังกว่าวิ่งเงินลาวันเอาเงินล้านยี่คือยี่ฟุฟุก็มองว่าที่ยี่บิวชามังก์มังก์น้ำมังอ่ะ
yewe te mango menyanga te mahali kanyango menyanga avo hinga laka zaba kwa kaya dusha ngangwa tsupu kwa rongo keke kwa mba alintuwa ngangwa mahali baga iya jang mati lama nga ewe nama kwa mitili sha kofu bashe nga te mga kwa isu mua kwa laka zaba nga avo hinga kwa yunga te te mango menyanga nga avo hinga kuna ngo menyanga jasu jamango menyanga dile atu atili gosa tapu la bashe nga shi shaka la bashe nga kwa avo hinga kuna jasama tipu la ngô mênh nga kêu la pada mênh nga hê tù ma hê tê lia kêu cha chia ngô mênh nga hê tù ma hê cha ngô bê nga a tê ba hê a ma hê a ma tê lia tù kô xê nga ka pam bê nga y ta gua cha sơ sa gô rô nga dza cheng hê rê a lê xê lê nga a ma hê tê lia tù tê lia xê lê lê nga wa kêu la tê yê bê nga kêu la pada ngô mênh nga hê tù ma a kêu cha la bê nga tê tê ma ngô mênh nga hê nga a wô aja nga aja dua ma jama a leku le ma khu a tu ti le a sa ba shi nga a tu ti le nga che ye nga a wo ma yi ba wa yi tu ku ne ha ti le tu ke sha a ti tu pi la ba shi nga ma khu sa zu ti le a ne na fu la nga a ti ba ngo ma nya khu ti ti ma ngo ma nya nga a wo sa kwa pha yi ta ngo ma nya nga ba khu a ma khu a khu nya sa nga bi hua meng ha li zong ma he he tu ma ga ke miang a a te pa mi la ngo ba ya he tu ma ke bi long a wo hing le za shuang ga a de ba he me ke zong ba he gua wo ka pa ka mi ji cha ma he tai ye nga e ta ngo ma ya he zo po he a te hua zwa hua ke nga a te nya ma hiang gua wo a mu lo de shi ma zo ba he a mi wo ke nga shuang ga pa ma ke ba no a ha ke na ta ma pu ba he he tu ma wo de la ba nga a za wo la ga ku la ma sa kwa sa mi ta ge ta ma na nga ma he ku sa le ngo ma ya he za che a kai lo a ma ge le shi nga a ti pe nya he wo sa kwa sa mi ta ngo ma he ha ke ha mi ha zu hua zhi nga a li nya he zo po hua zwa wa be chi mi zhe he a xi xi ma he hua guan a a wo ge su ma pa jie ngo ma he ma ji ma da a le xi ba nya kwa yi a ya kan yu zwa nga wa yi a ti yi ki ma he hua ne nga a ti wa su a yi a ba a ya kan yu ma he ti vutani khu khom mung a phon wa isu mo cha ni khum ni yu wa gul yo banya nga tma ga tma na ya nga ti ti ma ngo banya nga pi khwa a wo ko de ya ka ti le pa da ngo banya khu a mi ta chu ta ba shin nga a mi wa hu ye ye nga ku ni nga ti ba nga ya ba ngo banya khu a wo la tsu ko de ngo banya nga wa wo ko de a wo ko de tso ma ngo banya nga yi ona punya khu a 38.5 nga eti hots kele manni ni pakule ngom nya he yid manya he a aw ko de ha khna manga i mi o ka he wa a khala ke na manga ti te ma ba he nga aw wo de he a khna nga ari nya he aw mes he mya aw mes he na te ga ro ba mes he shi shi da ba jinga a ti ya wo a ko de ko mi he i tsi mi ko na manga aw tsi he mbya ma ngo ari nya he a lebe hna ngwa ta ka ta ka ba lebe na ma ho che ma ho chi nga a wo ya ka che ba da ngo ma nyanga a wo wa na tsa wo da a wo za ma ta yi ba shi nga a mi kwa hu ye ni he ga ku ni ga tu ba nga e ma ya ti ne a ne na yi fra nga a ti ba ngo ma nyanga sha kwa nga a ma he nga a wo hin ga le ga za wa ti di a ga ti nga a ma he ta ma sa a yi nga ta ma he mu ha li tsa ba nga a ma sa sha ba he kai lo ne so hu nya nga a shi na ba hyu nga de wo a ba he ma ku ne o ma he kai lo or ma nga a re he tu ma ne su nya he ni mu wa ma sa nga a ba he ma ba re ti ha ti tsin di ko ma nga ti ha wa ni de a ko la he ha sa nga a ni de a he tu ma ne su nga kai lo or ne su shi khla ma nya he sa tsu ti wa ti zo ba nga a ti ba shi ko nga a ma ko de ma kwa shi nga a ti ni he a wo pi khwa phan na lang ba ya he ri ya ka ma a ti cha ni nga pi khwa ma kha cha ka ma na ko ma ya he ya ma kha ba ya he a mi khu ya ni he ga ku ni ma nga shi wa a khi ni ni ti ka to ye shi khwa nga ma ga ta ma ba sha nga ti ma te sha ngo ba ya he nga ti ti ma nga ma he ya a me ta bu wa ku ni so a te ni so ta ma cha ti bu la nga อามาสาวถ้ามีบ้างไงบางพื้นที่ไงที่ก็เลยต้องมันอยากคือเหมือนค่ะอาคือเรียกมาคือจัวชอบบ่อาที่เป็นอย่างคือภาคเหนือเจอภาคอีสานไงภาคตะวันออกบ่คือเหมือนค่ะคือเรียกหรือไงบางพื้นที่ไปคือเหมือนค่ะเรียกมันอยากคือ70%ไงอาที่อย่างคือมีอามันอยากคือเหตุสับสนไปยังไงย่าแบบบ้างไงโอ้ที่พื้นที่มาจากส่วนไงอา
เอาผ้าเหนืองไปไงหรือมาเหอแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอาทิเหอลำปางจังหวัดน่านจังหวัดตากไงอาทิเหอพิชบุรีไงทำมาเหอเหมือนเขาเรียกมาขยายอ่า70%ไม่ได้ไปใช่ไงมาเหอเรามาจากกองก็ที่แต่กองไม่เหอผ้าแต่งออกมาเหอเหมือนเขาเรียกมาเหอ70%ไงมาเหอจังหวัดนครนายกไงอาทิเหอจังหวัดตรังไงที่แต่กองไม่เหอผ้าอีสานไงผ้าอีสานก็ไม่เหอเหมือนเขาเรียกมาขยายเหอ40%ไงเอาว่าที่พื้นที่ธรรมจัดสมมติอย่างไงจังหวัดบึงกาฬไงสกลนครไงที่อย่าเฮยจังหวัดนครพนมไงจังหวัดมุกดาหารไงจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรไงอันน่าจะเลยไงที่อย่าเฮยจังหวัดอุบลราชธานีไงที่ถึงกลางก็มันอย่าเฮยกรุงเทพไงที่อย่าเฮยปุริมณฑลไงมันยังเหมือนเขาเรียกมาเฮยโฉดซื่อประเสริฐไงที่ถึงกับว่าจะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมันยังไงเหมือนเขาเรียกมันอย่าเฮยโฉดซื่อประเสริฐไงอาทิเบมยังเฮมือหาคือพันเลี้ยงงูมันยังไงยี่มีโอกาสว่าอาจจะเจียมาดงออาทิยังว่าว่าอาจจะลูกฝีเขาจะสู้หัวโจบ้าจะสู้งานมือหาคือพันเลี้ยงงูมันยังเฮหรือแล้วพอจิตนั้นยังว่าอย่าลามาดงออาทิยังเฮนอกหัวโจบ้าสั่งสื่อสิลามังงาอาทิบ้าเฮงามาเกิดเลยจำโมฝาตาบุญงาคือยังจำโมแม่ชงเงาดงมาเฮว่าว่ายี่ข่าวสังเรียนหน่วยงานราชการวสุทธิประกาศแจ้งเตือนยาชอบไงอริตัวมังหาเครื่องเลี้ยอริตัวมีหัวหน้าเครื่องอยู่แบบสุทธิปีมาประกาศยังงาประกาศมาคือเอาฤทธิ์ตาราชการงาอาทิตย์แรกยังชอบไงอามันสาคือนั่นแหละคือมากกว่าที่ว่าชิฟว่างไงที่มันยังชอบน้อยาบ้านเมืองคอนทั้งพวกจะสวยมากกว่าเดี๋ยวฝรั่งไงอันนี้บอกว่าแต่คนนั้นยังชอบง่ะเอาเฉพาะถ้าวิทยุนันจาสูไลฟ์สวัสดีสุดาคือข้อความง่ะสวัสดีครับง่ะชอบง่ะ

อาบอเชควาวงะนอนอมึงคอนตบจะสวนไงบางว่าเดฟลาสุดะเฮคือมาเชควางะอติบังมันยังไงธรรมะจะเชเฮอาบอเชควาธรรมะปีบังไงอติแจนเตชังไงอามาสุริยาปอพองแจ้งพลมาเฮสี่จังหวัดมาเฮอัติญาซามุฟาตาปรุงไงเฮแม่น้ำโขนมาไงยิ่งเคยจะสวยงามเปียกข้าวโชคาวเรือตะพุวัจจะสวยงามวัวมัวแม่จะสวยงามมาเฮอัติญาซามุอัติญาเฮวายาติดตามข่าวสารต่างงานอามาสุริยาปอพอแจ้งเตยพลมาไงลิกามาเฮจังหวัดหนองคายไงอันนี้เฮจังหวัดบึกาอันนี้เฮจังหวัดนครพนมไงอันนี้เฮจังหวัดมุกดาหารไงเอ็นมันยังเคยที่กูหาถิ่นยี่ห้อนี้กูหาโฉนี้สังเกตยุคนี้ต้องหาโฉชื่อกูโคเอ็นมันยังเคยเหมือนหาอักขึ้นเลี้ยงงูมันยังเคยที่แม่น้ำขนมาเคยงาอันจะพับบิลเลี้ยงงูมันยังอันจะมากกว่ายุคเมียที่เจอสิงห์อ่ะอับเอาที่แม่น้ำขนมาประเทศจะสบังงะมาเคยยังเคยจะสุดจะมาเคยมุ่งมาที่แทจระฝาตาไปสิงห์ทำไมยาพอๆที่เจนทุกหลังอ่ะอาเป้าว่าชิวเขาว่าพี่ข้าว่าลิโซถ้าพูดว่าจะสู้ว่ามัวไม่ได้สู้กันสู้จะสู้บ้างอ่ะมาคือที่สุดท้ายบ้างอ่ะมาคือฝรั่งอ่ะที่ในมีความผู้คนเยอะคือวันที่หกสังกัดมาอยากเจนทุกหลังที่มาแต่เช้าโง่ไม่อยากเห็นการทำงานของเขาเมียของเขาคือนี่เด็กในตัวปีมา

از به من تی تی شد جو ایتی نه.

0: 了。
1: 耶，是子女是啊的妈妈哦。咋的一咋看

Ha,

黑了不是在你身上，我你你是的你是在一座冰，妈做

mangana nyeshi mamo isa kya

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสคบ.เร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหาย
5: โอ1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที

0: คืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบ.ได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
2: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนันชิดาสันทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเ

ลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางใน

การดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแม่ในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับ
6: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำในช่วงยามบ่ายแบบนี้หลายๆคนเตรียมเก็บของจะเลิกงานแล้วนะคะหรือว่ากำลังขับรถไปรับลูกๆหลานๆกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตังนะคะช่วงคุยสบายยามบ่ายวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันและมีเพลงเพราะๆทักทายกันเข้ามาได้ค่ะ0532767930532767993ทักทายคุณผู้ฟังที่ตามทางไลฟ์สดช่องทาง TikTok กันด้วยนะคะแจงสาวยองก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันในหลากหลายช่องทางทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ทางออนไลน์นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารที่จะต้องมาเน้นย้ำกันอีกแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ค่ะสน.ก็ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแพร่ในช่วงวันที่2ถึง4กันยายนนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะทั้งนี้นะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสน.ก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองที่ระบายไม่ทันน้ำล้นตลิ่งค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทั้งแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรองด้วยนะคะคือดินมันอุ้มน้ำไว้จนชุ่มแล้วถ้าฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องในตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็มีความเสี่ยงดินโคลนสไลด์น้ำป่าไหลหลากกันได้ค่ะในพื้นที่ที่ได้แจ้งเตือนไปนะคะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวสารที่จะต้องมาแจ้งเตือนกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกเมื่อสักครู่นี้ฝนเพิ่งหยุดเองนะที่บริเวณสทเชียงใหม่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังทางบ้านของคุณผู้ฟังนะคะฝนตกกันหรือเปล่าตรงนี้นี่คือหยุดตกไปแล้วเย็นสบายเจ้าชุ่มมากชุ่มชื่นอากาศสดชื่นนะคะเย็นนี้ใครจะไปเดินออกกำลังกายก็คือโอ้โหอากาศดีเลยคุณผู้ฟังเพราะฝนตกเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ที่ต้องระวังก็คือยุงนี่ต้องเฝ้าระวังเลยเพราะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ยุงกัดเพราะว่าช่วงนี้จะมีทั้งไข้ปวดข้อยุงลายไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งแต่ละไข้นั้นนะคะก็จะมีอาการที่แตกต่างกันอย่างเช่นยุงลายเนี่ยเวลากัดปุ๊บเอาละดูก่อนเลยค่ะเป็นจุดแดงๆขึ้นไหมไข้เลือดออกนี้เวลาเป็นแล้วเป็นอีกจะอันตรายมากอันตรายกว่าเดิมนะคะความรุนแรงของอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคแล้วก็เชื้อที่ติดไปเนี่ยจะรุนแรงกว่าเดิมติดเชื้อไวรัสซิก้าก็มาจากยุงลายชี้คุณกุญย่าอีกซึ่งมันจะปวดตามข้อปวดตามอะไรแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะบ้านเรือนจะต้องเก็บกวาดให้หมดเก็บให้หมดเลยคว่ำขันน้ำภาชนะรองน้ำต่างๆที่มันสะสมในช่วงนี้ต้องไปเททิ้งให้หมดนะคะดูบริเวณบ้านแล้วถ้าตรงไหนที่มันมืดมันอับมันทึบมันไม่ค่อยสว่างสวยก็หาพวกแบบสมุนไพรอย่างเช่นใต้โต๊ะใต้เก้าอี้มุมอับของห้องเราเอาสมุนไพรไล่ยุงอ่ะตะไคร้ตากแห้งใบมะกรูดตากแห้งเอาไปวางไว้อาจจะห่อแพ็คดีๆหน่อยแต่ให้กลิ่นมันระเหยออกมาก็ได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะต้องพกสเปรย์นะคะพกสเปรย์ไล่ยุงต่างๆนอกจากยุงลายที่ต้องเฝ้าระวังก็คือยุงก้นปล่องถ้าพูดถึงยุงก้นปล่องเนี่ยไข้ที่อันตรายมากก็คือไข้มาลาเรียอย่าคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในป่าในเขาในดอยไม่ได้อยู่ในนี้จะไม่มียุงก้นปล่องนะคะบ้านที่มีต้นไม้ทึบๆเยอะๆเป็นสวนเป็นฟาร์มอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเพราะอาจจะมียุงก้นปล่องอาศัยอยู่ต่อมายุงรำคาญโอ้โหอันนี้นี่คือแบบตบมันมากยุงรำคาญนี่คือตบมันมากแต่อันตรายสูงมากค่ะเพราะถ้าโดนยุงกัดปุ๊บเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นไข้สมองอักเสบเลยนะคุณผู้ฟังตัวมันก็จะแบบไม่ค่อยเข้มมากอะตัวมันจะแบบสีอ่อนๆหน่อยอะแล้วมันจะกลืนกับเวลาหัวค่ำเวลาหัวค่ำอะไรแบบเนี้ยมันจะมามันจะวิ่งสร้างความรำคาญแต่พอโดนกัดแบบถ้ามันมีเชื้อด้วยนะโอ้โหเอาเรื่องเลยค่ะแถบบริเวณทุ่งนาเอ่ยแบบบริเวณแถวบ้านเราที่มีน้ำขังอะไรแบบนี้ไปไร่ไปสวนไปนาต้องระวังนะคะต่อมายุงเสือโดนกัดปุ๊บเสี่ยงเป็นโรคอะไรรู้ไหมเท้าช้างคุณผู้ฟังป๊าดดีโทตัวนี้ก็ใหญ่แล้วนะเวลาแบบพลบค่ำอะไรแบบนี้กลางคืนสีมันจะเข้มขึ้นมาเข้มกว่ายุงรำคาญก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะตัวนี้นี่ก็แบบว่าหัว
วยหนองคองบึงทั้งหลายก็จะมีความเสี่ยงถ้าเราไปออกกำลังกายก็อยู่ห่างๆโซนที่เป็นน้ำหน่อยนะคะเพราะว่ายุงชอบอยู่แบบริมน้ำก็นำมาแจ้งเตือนกันค่ะคุณผู้ฟังเนาะในรายการช่วงของคุยสบายยามบ่ายในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่าคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะขอกันเข้ามาทางออนไลน์นะคะดินแดนแห่งความรักไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะเพลงเมื่อสักครู่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่ที่แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์นะคะก็ฝากกันได้ค่ะท่านใดที่มีญาติๆมีเพื่อนๆมีลูกมีหลานทำเพลงอะไรเพราะๆขึ้นมาก็สามารถฝากกันได้นะคะถ้าสมมติว่าโปรโมทกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังก็วันนี้เป็นวันที่2กันยายน2569เนาะแอนเจลว่าพี่แจงวันนี้เขามีความสำคัญนะยังไงอะลูกวันนี้เป็นวันมะพร้าวพี่รู้หรือเปล่าเอาจริงเหรอเขามีวันมะพร้าวด้วยหรอรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกับน้องแอนเจนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จากข่าวจริงประเทศไทยนะคะวันที่2กันยายนวันมะพร้าวโลกค่ะประโยชน์และข้อควรระวังในการบริโภคมะพร้าวนะคะเรามาฟังกันค่ะประโยชน์นะคะข้อแรกก็คือช่วยเพิ่มความสดชื่นลดอาการกระหายน้ำได้ดีค่ะ2 อุดมไปด้วยโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะช่วยคืนความสมดุลของน้ำในร่างกายหลังเสียเหงื่อค่ะ3นะคะมีวิตามินและสร้างและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนชะลอริ้วรอยค่ะ4ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและบรรเทาอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบค่ะส่วนข้อควรระวังนะคะ1ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตนะคะน้ำมะพร้าวนะคะมีโพแทสเซียมสูงมากค่ะอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นได้ค่ะ2นะคะผู้ป่วยโรคหัวใจปริมาณโพแทสเซียมเนี่ยที่สูงเกินไปส่งผลโดยตรงต่อระบบไฟฟ้าและการเต้นของหัวใจค่ะ3ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานนะคะน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวมีน้ำตาลที่สูงมากเลยค่ะหากดื่มปริมาณมากจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงได้ค่ะ4ผู้ที่คุมน้ำหนักนะคะกะทิและเนื้อมะพร้าวนะคะมีไขมันอิ่มตัวและแคลอรี่สูงหากบริโภคเกินไปจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะ5เสี่ยงท้องเสียการดื่มน้ำมะพร้าวมากเกินไปอาจทำให้ท้องเสียได้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะนี่ก็ชอบทานน้ำมะพร้าวเนาะแอนเจนชอบไหม
1: ชอบเหมือนกันค่ะ
0: แต่ชอบปั่นแบบใส่นมใส่น้ำ
1: ใช่ค่ะมะพร้าวปั่นนมสด
0: ใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่นมสดนะนมข้น สำหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามทางออนไลน์ว่าสวัสดีวันมะพร้าว ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่พูดถึงมะพร้าวประโยชน์เขาเยอะมากตั้งแต่รากจนถึงยอดปลายเลยนะเนาะรากก็ทำประโยชน์ได้ต้นก็ทำประโยชน์ได้นะคะแล้วก็ผลลูกมะพร้าวกะลามะพร้าวกากมะพร้าวกินเนื้อเสร็จแล้วก็ยังสามารถเอามาทำเป็นของใช้ของตกแต่งเอามาทำเป็นกระบวยเอามาทำเป็นทัพพีอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเคยเห็นไหม
1: เคยเห็น
0: เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาเห็นกันหรือเปล่าเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: สม
1: ั
0: ยก่อนจริงหรือเปล่า
1: เคยใช้
0: บ้านหนูนะ
1: ใช่ค่ะ
0: บ้านพี่เมื่อก่อนตาจะเก็บมะพร้าวที่เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตากเอาขุยมะพร้าวก็ไปปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไปกากมะพร้าวทางมะพร้าวแล้วก็ไปปลูกผักปลูกอะไรไปแต่ว่าไอ้ตรงที่มันเป็นกะลามะพร้าวอ่ะเอามาทำทัพพีเอามาทำกระบวยแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะ
1: ไม่ค่อยเห็น
0: ไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นประโยชน์ของมะพร้าวในมีเยอะมากนี่ล่าสุดเพิ่งกินอะไรรู้ไหมจ่าวมะพร้าวภาษากลางเรียกอะไรไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกจ่าวมะพร้าวว่าอะไรรู้จักไหมเคยกินไหม
1: จ่าวมะพร้าวคือยังไม่รู้จัก
0: คือจ่าวมะพร้าวคุณผู้ฟังภาษากลางเรียกอะไรไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเจนก็จะเรียกจ่าวมะพร้าวอ่ะจ่าวมะพร้าวแล้วกับเมืองแล้วก็เรียกจ่าวมะพร้าวอร่อยหลายๆคนบอกหูยกินแล้วเหมือนกินสก็อตไบรท์กินฟองน้ำแต่เราชอบแอนเจนเคยกินไหม
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะ
0: จ่าวคือมันจะอยู่ข้างในแล้วมันเป็นของแบบ rare item มากจริงๆมันเป็นของ rare item แล้วก็เป็นอะไรที่อร่อยมันดูแล้วแบบเออวันนี้มีโอกาสได้กินอร่อยมากในวันมะพร้าว
1: เป็นต้นอ่อนจะดูดซับน้ำแล้วใช่ไห
0: มมันจะเป็นแบบมันเป็นแบบ
1: มะพร้าวแก่แล้วเริ่มงอกจะเป็นต้นอ่อนไม่เคยค่ะไม่เคย
0: กินหรอ
1: ไม่เคย
0: ต้องลองอร่อยค่ะจาวมะพร้าวเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเวลาเราซื้อแม่ค้าก็มาขายเอาจาวมะพร้าวก็น้องเนี่ยเอาเจ้า อร่อยในวันมะพร้าวแล้วกันเนาะในวันมะพร้าวเราก็กินอะไรที่เกี่ยวกับมะพร้าวเดี๋ยววันนี้ก็หากินถ้าสมมติเราเมื่อก่อนอะเราจะลดน้ำหนักนี่จะกินมะพร้าวแบบสดๆนะ จะกินมะพร้าวลูกสดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือไปทะเลอะไรเงี้ยต้องกินน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: น้ำมะพร้าวเย็นๆ
0: ช่วงนี้คนก็ไปทะเลกันเยอะค่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าทหารสหรัฐขึ้นฝั่งแล้ว เอาล่ะคุณผู้ฟังพูดเรื่องไรสาระกันมาเยอะแล้วค่ะไปฟังเพลงดีกว่าแสงสุดท้ายกันหน่อยแนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะ

0: ชื่อว่าเพลงนี้จะปลุกหลายคนให้ตื่นเลยค่ะโอ้โหเร้าใจจริงๆนะคะแสงสุดท้าย Body Slam ไปอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาค่ะเมื่อสักครู่หลังไมค์บอกว่าอยากจะฟังเพลง AI สักเพลง2เพลงค่ะพี่แจงได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพไข้หวัดใหญ่โควิดระบาดหนักมากนะคะแต่ไม่ถึงกับที่เราจะต้องล็อกดาวน์แล้วก็ยกเลิกการจัดงานเหมือนกับที่มีข่าวปลอมออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งทางรัฐบาลเองแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้มีสายพันธุ์ที่รุนแรงตามที่เป็นข่าวจนถึงขั้นกับงดการจัดงานช่วงปลายปีนี้นะคะไม่ถึงขนาดนั้นแต่สถานการณ์การติดเชื้อโควิดของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็สืบเนื่องมาจากฤดูฝนเชื้อไวรัสแพร่ไวแล้วก็เราอาจจะกาดตกไม่ค่อยสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่ในที่ที่แออัดโดยที่เราไม่ได้ป้องกันแม้กระทั่งนะคะการหมั่นล้างมือหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลตัวเองส่วนตัวเนี่ยเราก็ต้องป้องกันกาดอย่าตกค่ะกาดตกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสกันได้เพราะว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้เชื้อไวรัสค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตและติดกันได้ง่ายก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนด้วยนะคะมาฟังเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าให้กำลังใจค่ะเหนื่อยก็พักหนักก็วางแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เหนื่อยก็พักหนักก็วางคนเราไม่ได้แพ้เพราะใจไม่สู้แต่หลายครั้งเราแค่ลืมดูแลหัวใจของตัวเองจนทำให้

คุณผู้ฟังคะผ่านไปแล้วสำหรับเพลง AI ค่ะแนะนำกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องทางหลังไมค์เดี๋ยวแจ้งทยอยเปิดให้นะคะพี่ๆน้องๆที่ตามรับฟังสวทเชียงใหม่กันอยู่เอาเป็นว่าช่วงนี้เปิดเพลงรัวๆกันเลยดีกว่าค่ะเปิดเพลงรัวๆกันเลยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะคุณผู้ฟังเนาะมีขอกันเข้ามาทั้งทางหลังไมค์แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะอีกเพลงนึงค่ะมากันแบบเบาๆเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าสบายๆเป็นหนึ่งเพลง AI ที่แนะนำกันเข้ามาจากทางคุณผู้ฟังนะคะ

พลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะเปิดตามใจคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลง AI เพลงเก่าๆนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการวันนี้ค่ะช่วงรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะก็จะส่งทิ้งท้ายกับเพลงเก่าๆที่แนะนำกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพลงเก็บตะวันค่ะฝนตกที่หน้าต่างแล้วก็ฟังไว้ในพื้นดินทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการวันนี้แจงต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันฝากติดตามรายการดีๆของสวทเชียงใหม่กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งขอกันเข้ามาได้ในช่วงเวลา15 นาฬิกาเหมือนเดิมค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
7: นายภารดรกฤษณานันทกุลรัฐมนตรี

0: เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
2: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างแม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
3: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อม

คนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้มิชเปอร์
2: มาซุ้มค่ะ
3: กว่า
2: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

不叫滚掌为空拉那空对你红哦谁那为一只有人了路叫心真为了只为

上哦，讲起我家呀，那家边呢，秋楼庄哦，前都西哦路满长哦，真哦，家。

남 과외치 맹아 여전의 땅으로 떠나며 삼에오과 지오로 띵

者，当初的你就总发表了，谁家老你那见电脑

修人海罗呀呀妈喂拉年啊太年年轮的了莫给您给大路那哦大江民的种子那太久过了杨替我喽怕大林那最后喊我念

金马大小客在九路顶啊，要万里卷走啊，天不灭

dân là ơi pin vừa đó con họ nhận sao tệ ô bè tệ buông dân

tu hiu là mãi cho đồ hàng rồi hôi

นานเนียนจุนหิวละโอ้มาเนียนนะโอ้แปะตรงช่องเฮทิ้งเนียนนะเนียนสิงก็ย่อไว้อินยงนั่นวิลาปรางอ่ะจินชาเวเลติวเวตรงกลางกูตรงกลางท้ายยางอ่ะกลางก็ยางเสจยำเลติวก็เตนเอียละเตะเตะอยู่หน้าตาก็เตะ

呀啦，人生啊啦，就见呀光。

าหน้าทูลแกงจางละโอ้ติวะโอ้ยาวรอยามนี้เว

ยามที่เราเล่าหน้าตาจะเล่าเสียมายะตาเลโกยามที่แง่เปลี่ยนเราแย่อยู่เราเป่าหน้าตากับเจ้าเสียมาปินบัวจางยานายตุนเต่ารอมาเนี่ยเนาะตอนาหอตุยโลเปืองเจียมนินยามปวางโหนินแย่วีละตุตอนาดาจะปวนมาโอเจียจิ้งยี่เดียวกงไปมาแย่เดียวเราจะหลับตัวหน้าตากับใจโอเซนา

ทุนก็ล้อปะเตี่ยมาโอเปียโพดินนายฮานินามาเปียมาเจ้าตายคานาต่างเจ้าอินโนจริงเจ้าวิโลเปลง

Mày cún mẹ tối thì leo kì nhé tệ phun tà tí liềm giảm cám ơn.

边绕腰又可怜，并不要生啊哥没听啊，都到那绕快马那哦。

ยียบโยทุนโอ้ยไปโอเปียมกองโตแล้วตาแฟเปียมเปียวเตียนสิงแล้วตาแฟมานะโอ

pohoně kozjolem slabého plenou zjanou.

我老见你那欧桥最干满飞满草也欧放一娘啊我们欧银也接上先来都难在哭跳洋红啊呀祝他们

โอ้เสียนควันลิวเปื่อนเสียนแม่นานวีมีนละโอ้เดียวเดียวเบลเดียวเย็นเฮเดียวทิ้งลิวก้อนเนี่ยนะเขียนทักว่าตุนเสียนเจปาสินะโอเงินเจียหอมานาเฟ่ได้มันทองเงี้ยโอเจียวติงมาจังเอามันทองโอเงิน

庄也在夜夜的路那带到夜路要夜间那生间那路上云那夜路那夜鸟不为

tiếp nhé, vừa nó đó. Yolo mày quê say ở già họ.

0: เก้า
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วย

0: ตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ$95 ต่อบาร์เรลปริมาณสต็อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต็อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต็อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
2: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาเลหาอุสมาสวทพงารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: สเด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าสุนเจ้าหยี่หล่อชื่อสุนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สังชัวหูติเขียวไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอยฮาลูมงอีนูไปหาออจายังสองจูไปหาเถาชื่อหอยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอยเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดอกนัวมองย่อไปลูมงช

เงี้ยจงอีจงหนักสกุที่นั่งจังสวดเล่าจวนนู้วันพุธนู้ติทัดสือหอจวนนู้วันพุธนู้ติอ้อลู่จัวหลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมานู้นัวกุญยังจัวหลิงเรนเก่าตู่จ้าคือกังนู้นัวยอดลัวโฮปิกี้ยอนยังจัวหลิงเรนเก่าอีตู่จ้าคือกังปิกี้ยอดร่างหยงนัวยอนยังจัวเนงหยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงหังจงซาจอกอันจอนดูสู่ต้องตัวฮัลโหลมงดอกลูเสียงแจ้งใหม่ตัวจื้ออีจงหนาจื้อกึตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้หนัวจะยัวถอยอีจงหนาจื้อกึตีนิ่งจังสวดเล่ากึ่งกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดจะหูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้วจงดาวจัวสวดเล่ากึปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดอกลูเสียงแจ้งใหม่อ๋อมอนัวเจกูกูหวังฮะจะสหัตาสวดเล่ายุลุนรูกูย่อโอพงยืดเถาปีมงสู่จัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูโยลุมัวอีจังสู่สื่อคือฮาจูจ้องไกจอดใช้ต่อกลางคือตีสหรัฐอเมริกาฮะอิหร่านอปัวจากกลางมั่วกี้จื้อซื่อหูย่อจัวหลือชาหนัวมาอยู่มั่วจ้องไกจอดใช้จากกลางหลูถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้ออ๋อยอดจวนดักตัวหนูจื้อคือหูอ้วนในวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูนิวยอร์กโคศกกระทรวงพลังงานเต่าตักต้วนถั่วตักหาตายอดจวนต่างเฉินนัวมาดักลู่เต้เชอร์สหรัฐอเมริกาฮะยอดจวนเต่าลู่เต้เชอร์อิหร่านมาจอกังมั่วอากีจื้อซื้อหูลอสุยอดจอกังมั่วกีชื่นเต่าชื่อตัวลัวหนอมาอ้วจวนจ้องไก่จอดใช้เกินยอดจวนตลาดโลกท่องกังดูหนัวจอกังซาจอตัวนัวเนอจ้องไก่จอดใช้จอกังซาจอตัวมาจ้องไก่จอน้ำมันดิบหอคือน้ำมันจอน้ำมันดิบเบรนด์ WTL หอ WTI หอทอดสื่อเนอะมาจอน้ำมันดิบคือยอดเบรนด์ WTI 5ยอดตัวเดิมดูไบมากู้มั่วตุงไก่คือซาจอตัวคือเย็นเล่นเต่าช่างจูหยีฝั่งปัวฮะมาจอหนูจื้อโบกู้เต่าคาดการเล่นหัวหาตาจ้องไก่จอดใช้คือยอดส่วนเต่าตลาดโลกมาเนื้อหาเจ๋งมั่วขอกี้คือยัวหลงเป๋าซาซานดองเต่าแห่งหนอมายัวจัวจ้องไก่จอดใช้หนูซาจอตัวยอดส่วนดูหนัวฮะมาจอหนูจื้อคือยอดส่วนเต่ากระทรวงพลังงานหอกู้หัดเจ๋งฮาลีนัวฮาตาปุ๊กกู้เตามั่วมาตรการคือยัวปังจั่วจอบไปเส่งชวดเล่ายัวปังจ่วงไก่จ้องไก่ราคาคือยอดส่วนเต่าลู่หน้าลงกลั่นหนอฮาอยู่มั่วผลบังคับซื้อจูนุติเก่าจื้อลู่จั่วลินตู้หยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวเจ้าจั่วปุ๊กอยู่ซื้อจอกลไกเดอะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอเจ้าฮาตายอดจั่วต่างเฉินหนัวกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหอยัวติดลบเหล่าลอสยอจ้องไก่จ้อนยามาหนือตู้นอจ้อทุนหลักหนอมาจอหาตาตู้ติดลบคือยังเล่นเต่าหยี่หวังเติมบาทเหล่ารอจ้อนหนุจรัฐบาลพวกกูหาเจ๋งยัวปังจั่วจ้อไปเส่งชดเหล่าจะกวดจ้องไก่ค่าครองชีพยอดจวนเดอจ้อไปเส่งชดเหล่าจะท้อช้าช้าแห่งหาหนอมาแต่ยอดจัวต่างสุนัวเตจ้อหนุจูพวกกูเตาจ้อจัวจ้อไปเส่งชดเหล่าตีจอกังลูซื้อจ้อจ้อใช้อียี่สิบหนอมาจ้อจ้อใช้อียี่สิบนัวเจนึกกูเฮียอีจ้อจ้อใช้คือนึกกู้ตุงไก่จอดใช้อี20มานึกกู้ไก่กลัวเลยจ้อแก๊สโซฮอจั่วอีลอสุยอจ้อแก๊สโซฮอ91กูยังเล่นเต่าจื้อบาทต่ออีลิตร5จื้อตังเล่นหนัวซื้อเนาะชวนเต่าจ้อจอดใช้อี20มานึกกู้เจ๋งมั่วจ้อค่าออกเทนซาโซยอจั่วเจ้าจื้อ5หนัว5จื้อตังเล่นหนัวซื้อจ้อ
ยัวปังอัวจัวจ่อเครื่องยนต์เนื้อเผาไหม้ลอสยอเนื้อมั่วกี้ร้อยกือจงเกยเลยห้ามาจื้อห้าเจียงปังจั่วจ่อเกษตรกรไทยกือจอดจ่อจ่อพลังงานหนูห้าโนมายอหัตตาเล้งตือกือสังหลงเปาลูซื้อจ่อแก๊สจอ E20 เรากุ้มว่าเป็นสื่อกือยศหลงเปาเต้าตั้งชื่อมาไม่ยศจุเต้ามงชวนส่วนดอกไม่รู้ใช่หรอใช่ไม่เลยใช่ไม่รุ่นใช่เส้นหรือปัวลองรับจอจอใช่ E20 ฮะหนอเนอร์ไอ้มั่วเป็นสื่อกือยศชวนส่วนลูกเครื่องยนต์ใช่เต้าส่วนดอกตัวเว็บไซต์ www.doeb.go.th เต้าห้ามาอนุนัวจอจอใช่กูจอกังยิงไอตัวหลังฮะเนอร์มากูทอกี้กงเตยอินหนาจงอีจงหนาจือกูตีนิ่งจังสดเล่าจื้อท้อจังก็จังใช่เฮงเฮงห้าเนาะมาเตยทอกูยูมงเตยเอยูจอเตยเนาะชื่อเรย์เนาะล้อกูชื่อฮาเอมงอกีกูย่ออีขอกูยัวประหยัดยูจอญาจ่าห้าหยัวปังจั่วอัวจัวประหยัดยอจอดใช่ห้าอ๋อเตยกูจอลูทางค่าจัวไปอีจงหนาจือกูตีนิ่งจังสดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนซื้อหนวดเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกีลอเจจัวเป้สวดเล่าเต้านงกงกีลอเจอวกีส่วนซื้อมาเนื้อจวนเต่าร่างหนัวแต่ยัวลูมัวกูเสียงฮยงร่างลูจากือลุ่มเป้ฮาตาหล่าอวนหล่าอวนเน่งเล่าเสาเจ้าก็ยัดลูจอจัวสวดเล่าเต้านงกงกีลอเจอวกีไออีปลาหนวดเจกูเลยหมั่งจอกังลูมัวอีจังสุสือจะหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าส่วนซื้อ

管我蹦还是蹦，我一下起点就跟着跟往里。你也不住天老大不长高，是吧？

马祖文子努啊，这古有做工路啊，莫一张手术个哈做做保险牌，行差，做路躺做被一种哪子个的认真，说了到保准子嘛，做努子个要看那รัฐมนตรี波古岛，到多安托到鸟做南莫努第一路做领导向阿青直播，招叫做哈达波布中，到หลักการคือยัวอัวจุกมั่วระบบประกันภัยพิบัติหนอประกันภัยพิบัติแห่งชาติ5ปัวยัวปูจัวจอหนุกจื้อภาครัฐปัวยัวจอประกันภัยจัวจอไปเส่งชัวเลอเอโยมัวความคุ้มครองจัวจอต้นแห่งคือย่อคือยิงเล่นเต่าไปเจ้าล้านเล่งใจหนึ่งย่อจัวไปอย่างประกันภัยโอกีหนอย่อจออุทกภัยลอสยอดเลยยังวาตาภัยลอสยอดสวดต่อฮะจอแผ่นดินไว้นัวเนอร์มาปัวหาตาปัวหยัวมั่วไปอย่างภัยโอกีคือปัวหยัวครอบคลุมย่อเต้เถ่าคือมั่วอุทกภัยวาตาภัยฮะมั่วแผ่นดินไว้หลอสยอดอังเจงอ๋อมาป่วยหัวปังจวดจอไปเส่งกือเจ้าดักหนัวนอนเนอมาป่วยหาตาป่วยหัวปรับจอแนวทางกือหัวบริหารจัดการจวนดักจอภัยพิบัติจวอีจงหนาจือกือที่นิ่งจางสวดเหล่าฮะเอเถ่ากือเถ่ากือมั่วจอสุดเช่งเหล่านอเจปัวสาลีหัวปังจวดเตาจอไปเส่งสวดเหล่าเตาดาวจอตัวหนอมาป่วยหัวปังจอระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าวันเด้จัวจอไปเส่งชดเล่าจกวดเต้าใจกี้คุ้มครองห้าเต้าใจจอหญ้าชดเชยจกวดชายชายห้าเต้เถากืนฮือมั่วสืบเช่งเหล่าหนอมาจอหนูจื้อกืนย้อจวนเต่าภาครัฐปั้วมั่วเป็นสื่อกือหยัวบริหารจัดการความเสี่ยงห้าจองบประมาณเต้าอย่างเป็นระบบห้ามัวประสิทธิภาพจอตัวห้าหนอเนอมาจะตั้งเลยหนอซื้อจอหลักเกณฑ์คือปั้วหยัวมั่วปัวหยัวมั่วจอค่าสินไหมทดแทนลอสยอปัวหยัวมั่วญาติจวดเหล่าเถ่ากือมั่วจะสุดเช่งนวลเหล่ากรณียอฮาตามั่วจออุทกภัยลอสยอมั่วเล่ย่างเต้นเต๋อหอยอฮาตามั่วเล่ย่างมั่วอังป้อแต่อย่างนัวมาจอหนุกจื้อปัวหยัวเถ่จอหนุกจื้อปัวหยัวเถ่ส่วนที่อีหนอส่วนที่อียออีหวังบาทต่ออีใจหนึ่งหนอหัวยอฮาตามั่ววาตาไพลอสยอสวดเต่าห้ามั่วแผ่นดินไว้ทอจือหอลอสยอมั่วอังเจงหนอยอฮาตามั่วอังเจงเต้หนอเจจอหนุกจื้อปัวหยัวปังจั่วยอปัวหยัวปังจั่วอีเฟ่งวันเต้ยอดจื้อเช่งบะต่ออีใจหนึ่งภายในเก่าจื้อนู้คือมั่วจะสุดเช่งเหล่าฮะปัวหยัวจอกังเถิดจวนจื้อจอเลยจ๋อไงค่าเสียหายก็ตาหนอตั้งสมาปัวหยัวเถิดจื้อคราวเลยอีเส่งบะต่ออีใจหนึ่งหนอเนอมาโยฮาตาใจหนึ่งคือปวดเจ้าชาหนอเจปัวหยัวมั่วหญ้าปังจั่วอีแรงยออ้อล้านบาทหนอเอตั้งสุดนัวเตปุ๊บกูตัวมั่วมอบหมายจัวปอพอห้าคอปอพอปัวเล่งกือโยอัวจอระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัวกว่าเนื้อตั้งใช้ใช้ห้าจะตั้งในหนัวซื้อปัวหาตาปัวโยมองใช้จอกฎหมายกือมั่วจัวจอกีปังจวดจอไปเส่งจัวกว่าปัวโยมองปรับปรุงแก้ไขจอกฎหมายเราซื้อจอกีใจกือเนื้อจงอย่างไรกือปังตังรอปังกลัวแต่หนัวหอมมาปัวโยมัวอัวจัวกว่าเนื้อเท่าเทียมกันหนอมาปัวโยอัวร่างหนัวปังจวดอีจงหนักจึกตินิ่งจังสดละห้ามากุยออีขอกือรองช่างปลากือยอดจัวต่างสุดหนัวย้อนหนุจือปัวอัวลูกปังเป้อีจงหนักจึกตินิ่งจังสดหล่อเอ๋ยยอดจวนเต่าจังสุสุนัวเจกูกู้ยัวจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอ๋ยจวนสือหนัวเจกูยัวจะกังลูมัวจอฟัวจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อมาเนาะจอหนูซื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางเต่าตัดต้วนถั่วตัดหาตานู้นัวยัวมั่วนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนางยอลูยอดจวนดักลู่เสงเจงไฮพยาวน่านตากฮับเพชรบูรณ์ฟัวจัวจายอดกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าเป้จูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียส
ฟัวจูกูเนาะกูเย็นลินเตอร์ไปเจ้าไปสู่ไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสอยู่มัวจวนเจ้ากูเย็นลินเตอร์เก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนนู้ตีอ้อจูนู้ตียี่ลูกจวนลินดูชงอ้อชิงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวอยู่มัวนางกูเย็นลินเตอร์เจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟิงปัวเนาะจวนพังเก่าเต้มาเนาะจวนนู้จอนุจื้อปวดหาตาอยู่มัวนางลูกลูกเนาะจวนนู้ตีเปล่าจูนุติจื้อรู้จวดลินดูชงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวดหนูห้างหนูมากูปุตเต้าฮาตาอ้อนูนัวเจอยู่ว่ามัวมัวนางลูกแหงอ้อเอยอดจวนถักสูต้องจวนถักหนัวหัวตั้งเถ่ากือนอชูตังหอตั้งชูจอยังเดอร์มากูมัวอีสวนนางลูกห้างอ้อตั้งสูมาจอนางนึลูยาวยาวกะฮันลูกโตปลาสเตกูโตเหลือห้ากว่าอ้อนูนัวกูนองทรงอย่างไรกือเพ่งมัวนางลูกแหงแหงมาย่อหาตาเล้งตือยอดจนดักลุชอตือมวดเล้งนางลูนดาวดาวลูชดชดลุชเหอเล่นอลไม่ยอดสุดเตาใช้หัวไม่ถูกเข่งตัวทรงอยู่ว่าเตากี้มงจวกขอตือจังก็จังใช้มงจวกขอตือหล่อยอดสุดเตาหัวสื่ออวดตัวทรงไซห้าวีอ้อนุนัวยอดจัวลุแจ้งดูนางเหลอเตจอกิเชยเนยมลมปลัวแหงอ๋อมาไปอยู่เตากี้มงโจขอตื่นนอนอยู่เตาชั่วสื่อเตากี้จังก็จังเชยห้าอ๋อแต่กูกูจมัวจ่อฟัวจวดเล่นางจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอียดจวนแต่ไม่เต้ใจซอนี่ฟัวจวนทรงเลยจังเล่าสองดาวตัวกงกี้รอใจเตาจวนเตาสู่ต้องจวนเตาหนัวเราสยอนเตาสู่ต้องตัวกงกี้รอใจเตาจวนเตาตุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อไปอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างตาอ๋อไอ้จวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูจออีช่างกี้รอใจจัวไปสวดเล่าตำนงกงกี้รอใจอัวกี้จวนซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างหนัวยอดถอต้นเต่าอีตูพงยือคือก็สือลุ่มไปหัวคิดได้หนัวมาก็กูเตาสองเต่าตัวหาตาก็สังนงอีร่างสวดพังเสียงหาตาซื้อลูกวดเจ้าคือย่อปังกูช่องยอตูฮูหนอเจกูมปังเตาจางสวพังเสียงนัวเลอเจกูยมัวจางสวพังเสียงกือยอปังกูเสียงช่องจางสวพังเสียงกือลุ่มใบหัตตาซื้อลูกวดเจ้าจอดูจอวกอนละทูห้าจอจัวเป้สวดเลอตอนถูกก้อนหงกงกี้หล่อใจอัวกี้เอออีปลาโนเจกุยจากังลูเต้นน้องเดินเดินไปอีจงนาจึกุที่เน่งจังสวดเล่าเนอเอไม่สวดเล่าช่อนหนอกังช่องเดินตัวกงกี้รอเสร็จยอดจวนดักสุดต้องจวนดักหัว

mà chuồn giữa núa chế cú yếu cho cắn lưu tên đau đớn được bế ý chồng ngạc giữa cú tí nâng chàng suốt lo miếng giữa nơ mà cú ở trong đau chua tù phong dư cứ sử lũng bê hùa ở rà phiên chạy thân ác lịch có cú tàu xong đọc tù hà ta nhớ chua nhớ dông ồ nhớ chua đọc lúc sánh trên mài thảo lúc sơ hờ cứ yô bài ý mốn cho giang đó ồ mà cú mua năng lưu ha ha nhớ chua thảo lúc sơ hờ cậu giang tính thảo cứ รายการมงลอซิฮอไปลูมงเตอร์ต่างส่วนหนัวมากู้มั่วนางลูยอดโซหูลุ้นจงเจ้งใหม่ฮะหนัวจูจัวแม่โจ้อันอำเภอสันทรายห้ามันทางกู้ลูมาอดจัวจอดใช้เนือติดติดก่อนเลยหนัวมากู้จงชาจัวอรพินชัยธนกฤษคือก็กู้เจ๋งช่องดอกตัวกงกี้ลอเจค่าจัวไปสวดลอยเตาเป้ายอดจวนดอกหนัวฮะเอทอดเชิ้ลก็ลุ้นหลังลุ้นหัวว่าจำดาวจัวตูพงยือกือสลุ่มไปหัวสอรับพงแซ่ย่างก็ชองดอยตัวหาตาเนื้อจวนดอกไม่รู้รอแม่พร้าวดอกลูกเสงลำปางมานางตั้งต่อลูหนอมากูจงชักก็คือก็กูเจ๋งช่องดอกตัวกงกี้รอเจขาจัวไปสวดเลยตาเป้าห้าเอทอดเชิ้ลก็ลุดหลังลู่จูตัวอย่างเกาหอว่าจองดาวจัวยาดีแซ่แซ่สงปุยอเน่หอยอนใหญ่ยกี้เตทอดสืเนอมาก็ชองดอกตัวหาตาเนื้อจวนดอกอำเภอไปมานางกูโลห้าหนอมากูส่งชักก็คือก็กูเจ๋งช่องดอกตัวกงกี้รอเจคาจัวเป้สวดเลยเตาเป้าเนื้อจวนดอกสูต้องจวนดอกหนอห้าเอทอดเชิ้ลก็ลุดหลังลุดจูตัวอย่างเก่าห้าหอห้าว่าจองดาวจัวอีตูหนาเจ๋เสียงย่างคือเนื้อจวนดอกลู่จอปากเกี้ยสะเมิงหอมาก็กูตาวดอกสุดตรงตัวหาตาเนื้อจวนดอกไม่ลู่จอปากเกี้ยสะเมิงมาหนุนวนดูกุนจงจงเกินเลยฮะมวนทางลู่มินจือหลอดย้อนนางกูเพ่งลู่ฮะหนอมากูจงชักก็คือก็กูเจ๋งช่องดาวสุดตรงตัวกงกี้หล่อเจ๋คาจัวไปสุดเลยเตาเป้าเนื้อจวนดอกสุดตรงจวนดอกหนัวฮะเอทอดเชิ้ลก็ลู่หลังลู่จูตัวอย่างเก่าหอว่าจองดาวจัวอีตูจืเจยยอดจวนเต๋ออำเภอแม่แจ่มเนาะหอมากู้เตาช่องดอกตัวหาตายอดจวนเต๋อไม่รู้รอมาเถ่าคือใบเป้มงกู้มวนนางลูมินจือฮะต่างสืนัวเตนางจือลูหล่อตั้งสืมาลุ่นดูกุ้นจงจงเกิดเลยหนอมากู้จงชักก็คือก็กู้เจ๋งช่องดอกตัวกงกี้หล่อเจ๊ค่าจัวไปสวดลอยเตาเป้ายอดจวนดอกหนัวฮะเอทอดเชิ้ลก็ลุดหลังลุดหัวว่าจองดาวจัวอีทุพงยือก็สืลุ่มไปหัวสองล่างย่องยอดจูฮูติ๊กตอกมาก็กูชองดอยตัวฮาตายอดจวนเต๋อลู่รอศพเปิงแม่มาลายมาจอดฟดจัวจงจงเห็นโนมากูจงชักก็คือก็กูชองดอยตัวกงกี้ลอเจคาจัวไปสวดเลอเตาเป้ายอดจวนเต๋อสุดต้องจวนดอกหนัวฮาเอทอดเชิ้ลก็ลุดหลังลู่หัวว่าจองดาวจัวอีจงหนาจูกูตีนิ่งจังสวดเลอคือไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์ตัวเชิ้ลกูลุดหลังลู่หัวดาวดาวก็มากูจงชักก็เอทอดเชิ้ลไม่สวดเลยลุดหลังลุดโจห้าอ๋อห้าอจอมดาวจัวอีทุพงยือก็สืบไปขัวปังมาก็ช่องดอยตัวหาตาเนื้อจวนเต๋อลุดเสียงไม่ห้องสอนนางลุดชัวชัวนู้เลยนัวเนอมากู้ทรงชักก็คือก็กู้เจ๋งช่องดอยตัวกงกิโลเจห้าเอทอดเชิ้ลก็ลุดหลังลุดโจตัวอย่างเก่าห้าอ๋อว่าจอมดาวจัวทุพงยือก็สืบไปขัวอาทิตยาหวังป๋อหนอมาก็หาตาเนื้อจงอ๋อเนื้อจวนเต๋อไม่ลุดรอมานางจื้อลูเล่โนมากูจงชักก็คือก็กูเจ๋งช่องดอกตัวกงกี้ลอเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้ายอดจวนดอกหนูฮะไอทอดเชิ้ลก็ลุดลังลุดจูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อมาจวนจื้อนัวเจกูยอดจากังลุดจออีช่างกี้ลอเจจัวไปสวดเลยเตานงกงกี้ลอเจว่ากี้จวนจื้อฮะมายอดจวนดอกช่างนัวยอดทอดต้นดอกอีตูพงยือคือก็ยอดจะหูติ๊กตอกหอมาก็ลุ่มไปเตะทรงอย่างไรคือก็จะเตาตีมได้หอไอปุ๊บชาวโจเลขเตะจะก็ซื้อแต่กูจะป้าหัตตาซอยูฮูก็เลขย่างมาก็กูเตาช่องดอกตัวหัตตาสังทออีช่างกี้ลอเจคือหัตตาดูนอตัวเหล่าลอสิยอฮัตซุนดูนอหนอเจกูกูมองบ้างเตาอีช่างซัวพังเสียงคือหัตตาดูนอตัวเหล่าฮะแต่กูยอมช่างนัวย้อนลูกจออัวก้อนละตัวฮะจอจัวไปสวดเลยตาวจูก้อนงกงกี้รอใจอัวกี้เอี๊ยปลาหนูเจกูเลยมาจากอังลูเต้ดาวดังเดิมไม่สวดเลยส่วนซื้อเนอะ
chỉ lo sẽ...

mà xuân giữa núa chỉ vừa cho cắn lưu tên đau đớn đợt bé ý trong nạt sự cứ tin anh rằng số loài mình giữa họ mà cũ ở trong đau xua ý tu phong dư co sử đúng bay hụt quả mỹ sông xị rị vô mà có cụ tàu sau đợt tu hà ta nhớ xuân đợt mê lũ rò à mà nhớ xuân đợt viên bà bao tặng sụn nó mà nàng tăng tỏ lưu nó mà cô dòng sát cơ cứ có cú trình sau đó tua cùng ký lo dễ kha chua bế suốt lờ tàu bao nhớ chuồn đặc sụ tống chuồn đặc nó hát ế thở chớ cơ lúc lặng lưu râu tua dặn gạo hả mà cô ủa trong đào chùa ý trọng nạt sự cứ tin anh chàng suốt là ha cứ mê cù hạt trình sang sa tí cơ tua chớ cú lút lăng lút rồn tàu tàu cờ mà cú dông sát cơ hó ế thọ chớ mê suốt là lút lăng lút rồ bố cho cán chùa mê suốt là ha hó mà cú à mua ít trắng sử sử họ cú yếu mua ít trắng sử sử cho cắn cho lù thẳng khà chùa bế suốt lờ tao báo chuồn giữ họ mà à, cho nụ chứ bố cú tao tạo tu thua tạo hà ta nhớ chùa nàng mò nhớ chùa à, nàng mò lọ sử họ à, thảo chóng đủ nàng mò thảo thọ chứ họ nhớ chùa nàng mò thảo lúc sử họ đi bế nơ à, đi bế nhớ chùa nụ tỷ o lú chùa linh tu chồng ớt chánh chứ bùa sau chợ chua nữa mà chó nụ chứ cứ nhớ xuân đầu tâm ruột xó phò mẹ on đợt lúc sảnh tranh mài cu à tàu cho à, cứ dò tù phôn tâm ruột ếc đạ rũ phần khoang chài họ à, nữ dò à, phu cầm cặp xó phò mẹ on mà cu tàu cho chó nụ chứ cháu nà thi bua tàu mông à, đầy mông ra tù cứ hụ ua à, ý tù tao mong ra họ ý tù chữ nên cứ nông nhông nên gặp bấy chồng mà nữ dò lúc lưng à, thái ha America nó mà à, tặng sự cứ bố chỉnh mong đền đó chị nữ cô à, chỉnh tăng tỏ à la căng nọ nữ chỉnh tăng tỏ la căng ha luôn luôn chẳng ngó ấy vị yêu hà ta nữ tao à, nữ tao mua ý tù นี่ตุหลวงก้าวเหาะนี่เตาทําร้ายนี่ตุหลวงก้าวมากูยอต้นแห่งไทยน้องยองแหน่งกับเจ้าเฮียวหนอมานี่มั่วเป็นสื่อคือมั่วตุหลวงก้าวเตาอัวปวดสุสารหลอนอเนาะมาอ่าตังสุนัวเตเจ้าหนุจื้อปัวสะเลเตากางมงได้ตุอ่าจื้อแหน่งเตาหลอมากุนจื้อหาตาตุจื้อแหน่งเตากูมั่วอาวุธหลอสิยออ่าอีจังจะยอดส่วนแต่เขาเชาคือเหนือตาม้วนตัวหลวงเก้าดักตัวห้าหนูติตั้งสุดหนูจะหนูจื้อพวกกุ้นได้เตาเหล่าเอปัวหัดเจ๋งตั้งต่อคือยัวสอบสวนสาเหตุหนอมากูจะรู้ถังขาดจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนูเอยอดจัวตั้งสุดหนูหนูเจไปยอดหัดตาไปเล่งตือคือม้วนตั้งเหม่งตั้งจื้อหนูหล่อจื้อท้อชุนเตาเนอะจื้อท้อชุนเตาห้าอยู่ยัวจุดเตาคุมอยู่เลยอารมณ์คุมอยู่เลยสติตัวก็ยองยอฮาตาก็จะเลยจนอยู่กลางก็จือคุมก็เลยอารมณ์เนาะเจกังชากูอวดจัวหลัวปวดสู้ชาตอมาเถาคือยูทูบซึ่งก็ปวดสู้ชาเหล่าเราซื้อยูทูบลูกปวดสู้ชาเหล่าโนมาอยู่ยัวเจ้าลูกจืดหยางเนาะมาสวดเหล่ากูยัวจุเตาคุมยูทูบแข่งตัวยองห้ายัวจุคาอยู่เต้มิโยฮาตายัวจุเตาคุมยูทูบแข่งตัวยองห้าอ๋อเอเจฮาตายูยัวจืดเน่งยูมั่วจุนเตากลัวเลยจอกปูเนาะล็อกปูพวกกูมั่วชามันสุดห้าอ๋อเอสวดเล่าจุดท้อมัวร่างจุดมัวจังสุสื่อหนัวจะรู้อวยอีอย่างจัวสวดเล่าเป็นอุทาหรณ์จัวสวดเล่าหอเอกูจะรู้ถังคาจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวมาจวนซื้อหนูอ๋อเจกู้อวจองดาวจัวไปอีจงหนาซื้อกุ้ยตีนังจังสดเหล่าห้าคือสดเหล่ากู้ลุนทุกุ้ยเนาะอวพงยืดเถาปีลูจูจัวเถาสาวฮะอวจองดาวจัวสวดเหล่าคือปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ห้ามาต่างสุดหนูลูกเชื่อกู้ยัวต่างเหล่าชัวกู้ยังเล่นดอกซื้อนาทีเหล่าซื้อเจกู้กู้ยัวลูกจออีร่างกี่หล่อเจกู้ยอดถอตัว
ันเดาอีตูพงยืดมาก็ฮัตตาก็ย่ออีตูซื้อเจ๋เสงกือย่อส่วนเดาปากคาเก่าเอก็สังนงเก้านงห้องอีจางโซปังเสงฮัตตาลูกก็อีแหล่งหนอเตกูกูบางเตาจังหนัวเลยฮะก็ฮัตตาทอมฟีจัวก็เลยพงยืดตามชุนงอกีฮะหนัวเจกูกูบางเตาจางโซปังเสงหนัวเลยเจกูยมัวจางโซปังเสงหนัวย่อลูจออัวก้อนระตูฮะจอจัวไปสวดเลยตามถูกก็นงกงกี้หล่อใส่อ้วกี้เอ๋ย้อจัวมอหนัวเจกูกูยัวสาวสู่ต้องจัวชัยจาเล็งหนัวหลักซื้อเอ๋ปีกี้สังจูไปเลยหมังจอกางตัวซึนจุดลัวจัวถ่าลูกเสือเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งมอหนัวเจอัวจำดาวจัวสวดเหล่าฮะถอดจัวกวดชดชัวเล็งชดตูจวนจื้อจูกี้นอกางย้อจงย้อจงสวดเหล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา

0: ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
7: ที่วิจอบหยอกคอโล
8: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
3: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก่อ
11: ดอกปูแวบปากกันยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

ตาตุขาอัตชื่อกระต่องทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตือปูลอตาจุขาอัตชื่อกระต่องทีโดกว้าตาเดือโอทองตาห้าหัวห้าวอเดือตาเลิฟโอปะโคปะเคอบาทีบาโดเดือกว้ากึนยอดอกตาโพดิโพขาอัตโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลิฟรามาฮาวตาเลอโอปโคเปเกอร์ที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาราฮอโคโพรัตทองตาโลบาสูออมออทีรัตทองแกเกตาติตาบาคะทีเลสัวมอตปูลอทีโดกว่าตาทีฮาวตาเชิญต่อคาอีนาทอเวดาก็มือนี้ดีเนอาตือลีตาเชิญต่อเลิฟเปิบาคือกึญญากว่าแชวทีขวาคีเมื่อเลิฟอาเลิฟหอกแวทอดิซ้อนเลิฟญาทีเนอาบลื้อโอสี่ญากว่าแชวคือกึญญาปรากโกกากระเนบลื้อเนบโค

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะหลือบว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปเปอร์แวร์มือกาพาตีพือพีก็กาเนาะบัตโตกอลาซาเดย่าพอมลาวารัญญาไฟแพโรดเนาะแพเลวิทยุคลื่นหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลาซาตาเชือกต่อเลฮาลาคอปาดีอีคือนาริและตุเลนุยนารีเนาะกันนาดอปเปอร์กากอดอปกาเซแพเลวิทยุเนาะเลคลื่นเอเอ็มตะกะโทลิกยานี่คือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พาบาโค FM เนาะ 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีอีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาเซเจปะเบอร์โทรศัพท์ตะเบอร์คอลเลอร์เนาะ053-276-007เนาะว่าเยเซอร์คีนุ้ยคือว่าว่านุ้ยตาเชกต่อเตือนาเรตปูเตเตเลนเกอร์แฮตัวดตัวจบว่าเคยกันนาตาซาวีปอลเลบเลอร์หรือโพธาโพนาตาเชกต่อแม่โอดีอาแม่เยอะเหลืออาแม่บาดี้ดองปะกอถอยนาเนาะดิเนจ้านี้กันนาดอเซเนาะเดอกะเฮเตกือนตาเกจอตากูบากูเซเนาะดอเลตาบอบาเนาะเลโอเดอตาซูมุซามืออาเมียจาเลกะเฮเตกือนาเนาะดิเนจ้านี้เนาะอาตอคนนี้แต่แกกอกาลสตับเวอีเนาะมึงจะพี่จะแฮมาตามมึงคนนี้เลตับลอนี่มุโคจูเนาะมุโคจูเดอเลกาเลตาเกตาบาปลอปดอลาซาเนาะเพราะถูกกว่ากลิซอรอมากกว่าบาคาเดอกลิซอรอเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาอาเตวดามุคูกจูจ้าถอเลอร์ตัตตินิยาอีและตุเลอร์มือนีมือซอลุยเนาะดิเนจานี้บาคอกว่าบาคอปลอปดอลาซาที่ดกกว่าตาฮอคูลอนละฮอคูลอเตสรือเนาะเลกาโอบูทินิที่เลกาโอเลตาลูคอที่เลกาปานิบากว่าเนาะเลอที่โดดล้อเนาะฮอคูลอเรือเนาะดิซอลาปูขีเลอซอเลทาซอเลทาเลอแม่สำแลบเนาะเลอบอบุลาซาเดอสมมือรุ่นปานี้เดอฮอโคลอเตสรือเนาะฮอโคลอลาบาปะเดอเปนหลอเนาะอีคาเดอเฮกอแกกว่าตะกะเจาะว่าปะเกเฮเตกึนนะเนาะดิเนจานี้อะตอโคแตแกกอกาลาสตาเปอีเนาะเลกะนากว่าตาซาวีมุคอดับเวเคโดกะนาเตวดาเคกะนากว่าตาซาวีตะเพลคอลเลอมือกึนเนาะชอลอแตตะเพลเนาะดอมเนาะบาจะแล้วโอจีนอบานาเนาะตาสวีกเตวีฮาเกกันนาดอตากระเจาะตาบอบาให้ขอดะเนาะ

กตุลีตาสาวีเทวดาโอยีนอบานาสระคือพออัตาเนาะโอมุชเปอร์ก็การเลอแฮปเปอร์ทอลเลอร์ซอลเลอร์ซอกกว่าดอกกันเลอออนไลน์เนาะขณะดอกกันเลอวิทยุเนาะคาอีเนโอเดียพอมูลาวารัญญาไฟเพรโรดเนาะไพเลอร์วิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่เนาะเดอตาเชอร์กตอดีเนาะขณะเดอตากระเจาะตามือตาสูงซ้ำมือเนาะอีกันนี้จะกระเตะแล้วตากระเจาะชิกแกเนาะดิซอบาคาเดออันนั้นโอทอลเลอร์ตื่นมีคินิลาปูขี่ลิมซาอับบาคาเดอดับเบิลเพื่อกันยอเนาะเลอตามมาหล่ออากวดาอามีเลอร์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแกตามาหล่อเลอร์ฉอดแชวบาคาเดอแต่พิตามาตาริตาเรตาลุตลาดเนาะแต่ยันยอดินเหตุจ้านี้อีคาเดอเพียปูขี่อัดดูทอตาโอโพดิซอเลอร์กึมเมล่าโอทอนอกออากวดามีแนวทางการส่งเสริมและรักษาการทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงเนาะดิซออัดเตเวดาตะไคร้นี้คอปิญโยเลอร์เตเวดาเกอชอดแชวกือคือกึญญาปรามาคือหนอเลอร์ปราเปือปราก็หรือปรากึญยอตาเนาะเพียบุเขียแลโอโพเวดาเลอร์ตาตาโอเบือซาหลอกก็เวดาเลอร์โรงแรมเนาะฮอลิเดย์การ์เด้นเนาะเลอร์อำเภอเมืองเวกิแม่เนาะจ้าทอเลอร์มือนี้มือซอกคิชินุยตุเลอร์คิชิคอลิตาไคร้นี้อำมาทอเวดาเลอร์ตาพิตามาอาแก้ปรามากกว่าปรามากกว่าปรามาโลนะคะก็เวดางานวิจัยเลอะอักเกตตาเลอะเอาโอทอนอกอบาคาเดออาเตเวดากิอักเมือเลอะปะกญออาตาโอมูนะคะขอเลอะประมาชื่อประมาคือแต่คันนี้เนาะเมือเลอะอันนี้แลชุลมีชุลศาสตร์ดิซอเมือเลอะปะกะคือเกเฮเตเอเตซอมาเอมาซอเดเซวาวิกอดออินเตเซวาดิซอก็ดาเลอะยูเนสโกเนาะดิเนซาเนี่ยแกตาชอชเวดคะเนาะเลอะกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนาะอาเกมาหล่อเลออะคอเฮลอกลูเฮลอเจมือเลอะปะเลมากว่าดาเนาะปะเลมากว่าดาดิซอเลอะเลคาล่าเฮเนาะบากะปะลอชอเลอีคันเนี่ยกว่าเวดาลอกะปะกะญออะตาโอมูดิซอเลอะปะมาชื่อยปะมาคือตะไคอีนี่อะแกตาล่าเฮเดอเนาะดิซอตาลอุปโคปะคือนะดิซอเซโดตาปราเนาะดิเนจานี่อีคันนี่อันนี้อุปโคสกอลอซาตบลอญะอีเนาะเลจอบุญลือทำธารานุรักเนาะแกเลปะเปเวกิแมอะคือซาและแกโคนาและตุดโตโจตาตบลอยะอิเจเนาะดิซอเริ่มปรับพลอเนาะเริ่มบาคาเดตาเลอโอปุโคปุคือตาเลบาคาตาลึตาลาเนาะเดดิซอเกแกเกมาดิซอเริ่มปรามาฉี่มาคือปรามาฉี่มาคือเนาะก็ดาเลเวกิแมนี่คือแกเกเวดาดิซอเมลากรตาดิเนจานี้ดิเนจานี้ตะคานี้ว่าเฮโอโพดาตบลุปะเนาะดิซอเริ่มอาเกลอกอะอะเมือเลปะชอชอชเวเนาะชอชเวคือคือกึนยะเนาะวิกอดอมาพอชเวพลิซับกาเนาะเลปะพือปะพี่โจนี่บาคาเดตากูบากูเซลเปมาชรีมาคืออะก็ดาเลคือชรีเนาะดิซอเริ่มอยู่จอแต่ก็ดาทําไร่หมุนเวียนเนาะอาเกตาคาเลแกตากูบากูเซอาเกตาบาคาเดตากิตากิเนาะตาเลปะมาพอชเวละซาภาคดีลีดีเดจ้านี้อีคันนี้อัตเตดาตันโลละซาเดเลอร์อากอดาอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนาะที่จับต้องไม่ได้เนาะเลอร์ยูเนสโกตาเนาะดีเดจ้าอีคันนี้อาแกตาและแฮโตโดโตโจละซาเนาะเดอดิซอเลอร์คือเมื่อเลือกไปที่ตาโลโดบาคาเดอร์ก็คือเกินยะเซโดตาปราคือเกินยะตาเลอร์โอปุโคปคือจานี้เนาะดิซอเลือกประมาคือประมาชกิหรือใครนี้อาแกเลปะกะญอตาเนาะดิซอลอกะปะดุปะปะปะตะบึพื้นเนทีเวดาดิซอปะกะญอมาจิเออมาชุยมาคือเนอะเกตะตะจะเลคือคือกะญาสิโดตะปะเนาะตะนิมาฮาโกตาดิซอลเลปะเตเวดาบาเนาะเดคอกว่าเลและสุญญะปะกะมาไซจะลอตะกะจออุมดิจะลอปะกะเฮเตกึนาเนาะอีคันเนี่ยแกตาชอช่วยดิซอลเลกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอันนี้ดุทอเวดาเนาะมือเลปะเลโอโพลซาวีนี่ปราบพระลอตากูบากูเซปรับพระลอตาชมวิชมโมเฮตเตลซะเนาะอีคันนี้เฮตเตบาบะคือดอปือแวมึงกับพัติพือพีโอเวดาเปอีเนาะกันนานอกกว่าตาซาวีมึงขอดอปือแวคือโดกันนาตะเพลคอเลอร์โจเกนอเรเนาะดินิจานี้และกันนาสกอก็กันเนาะ

No, que tasavi, tu ple i venonit atana, te veda plahui, je chu, no? No, je ti, mu ho, do ve, he do kena tasavi le, eva ta je ti li ho, he ho, te ta ke cho chike vi, je ke het, o to na. No, di ne jani, no, kena kwa ta ke cho chike no, ba ka de le, ke li so ho le, pa to kwa ve da cha tho le, ta te ni ya i, le te le mu ni mu so lui, la kanya yon, no, ta te la nya i, di so te ve da ti ke do ba ta to, no, ho ko lo ta sru, no, vi ke do mu ko chu do ba ta to, i ka ni, ma kwa ve da ko cho te, ta ko pa te pa ni, no, บาปลอบดอลซ้ำคู่กับจูดุบาตตอดิซอลเวตาเวเมโฮซอเวกิแม่เวเชียงรายเวพะเยาเวน่านเวลำพูนเวลำปางเวแพร่เวอุตรดิตเวพิษณุโลกเวพิจิตรกระดอลเวเพชรบูรณ์ก็จะแต่เลือกก็ดาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนอจูเวดาแพลเวเลยเวหนองบัวลำพูเวบึงการเวหนองคายเนาะเวสกลนครเนาะเวนครพนมเวอุดรธานีเวชัยภูมิเวขอนแก่นเวมหาสารคามเวร้อยเอ็ดเวยโสธรเวอำนาจเจริญเวนครราชสีมาเวสุรินเวศรีสะเกษเวบุรีรัมย์กดลเวอุบลราชธานีก็จะแต่เลอตาภาพพอเนาะดิซอเลอกจูดุบัตตอเลอเวกาญจนบุรีเวนครนายกเวปราจินบุรีเวสะแก้วเวฉะเชิงเทราเวชนบุรีเวระยองเวจันทบุรีดอเวตราดหนอดอเลอก็จะแต่เลอหลาขอปะปะภาคใต้เนาะจูวดาเลอเวชุมพรเนาะเวชุมพรเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชดอลเวตรังเนาะดินิจานี้บักคอกันนาตากระจอทอโบดิซอเลอร์มุขจูชีอาชิจราเลยค่ะที่ซอจุดแต่หนูเดอโอบูทีนิตี้เมตุตาจุคาข้าวนี้ที่โดลอที่ฮอกโคลาเตสือฮอกโคลาล่ะนี่บักปลอบดอลซะราชิแกเนาะดิซอจะแต่ตากระจอมุขคนนี้เริ่มมาเฉพาะตินี้มุขจูโดตาตะเกตวอลเลอร์สอลเลธาเนาะเลอตำบลแม่สำเร็จอำเภอศพเมือเลอร์เวเมโฮซอเนาะเดือดหอมเมือเลอร์ฮอโคลอตึกซื้อฮอโคลอลาบับปะฮิโปคอพอดเดอร์ตะเพลเนาะเดือดมึงจากกู้หย่าเลอร์ปะเดือดกระจานี่ตะบะตะนอมมีวะมึงจากกว่าเลอร์ตาวอเนาะเลอร์ปะคือแค่นี้ดิซอฮอโคลอลาฮอโคลอซื้อแค่นี้เล่นหนึ่งละเดอปูเลยช่วยหนอมันจะดิซอลซื้อหนอซื้อโพแลมาขึ้นเจอกีวดาหนออีคันเนอโอทอวดาแพลเลิฟหนอซอลเลธาหนอตำบลแม่สำแลบอำเภอศพหมื่นเลิฟวีเมโฮซอหนอเดอร์ดิซอลปะแก้ซื้อปะแก้อบตปะแก้ตาปะเลิฟพิตามาตาเลิฟก็คือเกญาสิดุตาปรามตานี้หนอดอปะฮิโปโคโพเดอร์และตัวเจอมาเจอวดาคลิและตัวเจอมาเจอเวดาคลือเนาะดิจลอนี่ตาจุค่ะใครอินแหน่แกตาเชื่อกันตอนแล้วชื่อมือชื่อชาญานี่เนาะเดอร์มุคุกจูราชิเกเนาะวีตามาเออซากุทเวดาดิเนาะดิเนจานี่เดอร์ขอกระหนาตากระจอกกุยๆเนาะเดอร์ปลอบดอลซาตาโอชูอุกเลเจตาและตาเกเจเนาะเดอร์คุลอปูเจเนาะดิเนจานี่กว่าตาเชื่อกันต่อคู่เพื่อคิดหรือเนาะดอกเพื่อกว่าดอกกว่าเราออนไลน์เต้าดาหนึ่งแกอัดกว่าตาสวีปากกันยอดเพื่ออามิเลอร์เอวาเนาะดิเนจานี้จะก็ถอดตะเพลวีตาเชื่อกันต่อละล้อนเลยนี้จะก็ถอดเกเลอร์ลิโพทาโพมึงขอปาเกโดกันหนาพตินามูอาตาหนอดิเนจานี้กันหนาตาตือตาเชิญกันต่อเลยรอผ้าหล่อซาเปอีเบมือซาพีโอเดอร์โกลด์เจลล์รอให้ตุกอลซาดอตาเชิญกันต่อดิลล์ควีนารีก็คอและตือเลออันนาริติชีเนาะมือจ่าเลอร์คนนี้เกิดบาเลอร์เจ้าสปีเฮตโตตาหนอดิเนจานี้กันหนาตาสวิตเพลวีเลกิเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันต่อเลยมีหมอตามือมือก็ค่ะตับเลือดเนาะ

cho là tiếng cha.

Amen. Amen.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreatครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ป่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Grid การค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
3: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy.And our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเว

0: ให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเปาตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
1: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
0: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
3: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
0: นางสาวธิติพัชโชติชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณ

0: ประนูปโภคภาคประชาชน
1: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
2: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
3: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
4: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
5: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203ข้อ5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15ทับ1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
4: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
6: นายสุธงกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้ และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒ แก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมือง2 กันยายน 2569นะครับวันนี้ก็ขอไปคุณผู้ฟังนะครับเดิมทีคิดว่าน่าจะทันในการเดินทางกลับมาที่การรายการที่ห้องส่งนะครับเจอคุณผู้ฟังที่ห้องส่งแต่ว่าในหมดของการเดินทางครับยังมาไม่ถึงครับแต่ว่าเสียงมาถึงก่อนแล้วนะฮะเสียงกับหัวใจมาถึงแฟนๆรายการแวดวงกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวยังมาไม่ถึงนะนะครับก็ใช้ในการโฟนอินเข้ามานะครับคุณประกอบโอเปนนะครับทีมงานช่างห้องส่งของเราวันนี้นะก็ช่วยเชื่อมโยงสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงคุณคุณกรสิมิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะก็ดูแลเรื่องของเพจนะครับนำภาพนะได้ขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราได้ทักทายกันนะครับทางโลกของโซเชียลมีเดียนะครับวันกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นข่าวดีของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็นักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะเข้ารอบสุดท้ายได้ในโอลิมปิกเกมได้แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียนะครับไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพอได้แชมป์เอเชียนะครับอันดับโลกของเราจาก17ไปอยู่ที่14นะครับ 230.67 คะแนนนะแต่ล่าสุดผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขออภัยชิงแชมป์ยุโรปนะรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนยุโรปก็คัดเลือกเหมือนกันนะครับหาแชมป์ยุโรปซึ่งจะไปได้แชมป์เนี่ยใครจะได้แชมป์ส่วนยุโรปก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเหมือนกันเหมือนกันทุกโซนนะครับแคนาดาได้ไปแล้วไทยได้ไปแล้วยุโรปกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่มีผลกับไทยที่อันดับไทยขยับขึ้นมาก็เพราะว่าเชเกียนะครับนะอันดับโลก13เหนือกว่าเรานะครับไปแพ้สวีเดนนะครับยับเลยแหละ0-3เซตนะครับ19-25, 23-25, และ21-25ถือว่าพลิกล็อกนะเช็กเกียเนี่ยเคยมาแข่งขันเนชั่นลีกมาแล้วนะนะครับแพ้ทำไมอันดับโลกนะเดิมที่13ลนไปอยู่ที่15ครับไทยก็ขยับขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้สาวไทยนะฮะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับไปเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่เราจะลุ้นคว้าเหรียญรางวัลครั้งที่แล้วที่จีนนะครับเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้เนี่ยไปในฐานะแชมป์เอเชียก็คงต้องเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะซึ่งโอ้โหเขากำลังนะขอบตาร้อนเผาอยู่นะเห็นชัยชนะของไทยนะญี่ปุ่นนะแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะครับงานนี้ญี่ปุ่นก็มีหมุดหมายสำคัญในการที่จะคว้าแชมป์เอเชียนเกมวอลเลย์บอลในบ้านของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของที่มาแรงนะครับก็คืออิหร่านนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในชิงแชมป์เอเชียอินโดนีเซียก็อีกทีมนึงแหละครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแต่ว่าอินโดนีเซียก็พัฒนาขึ้นมานะครับฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็มองอยู่นะแล้วก็ยังมีไต้หวันนะครับนะแล้วก็คาซัคสถานนะครับก็หลายทีมก็หวังเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับในระหว่างวันที่4-13 กันยายน 2569แล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในระหว่างวันที่16-22 กันยายนนะครับออกเดินทางวันที่4 กันยายนนะครับนะที่เวลาเที่ยงคืน10นาทีนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับประมาณเที่ยงคืน10นาทีเที่ยวบิน TG648แจ้งให้กับผู้ฟังนะครับนะแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่23 กันยายนนะครับในเวลา15 นาฬิกานะครับจะมากลับมาแบบแชมป์นะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองหรือเงินเหรียญทองแดงนะเรารอติดตามเอเชียนเกมนะครับปีนี้เอเชียนเกมนะพูดนะครับหลายๆกีฬาหลายๆประเภทจับสลากแข่งขันกันไปแล้วนะครับก็ช่องNBT HD ของเราร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรหลายๆช่องที่ถ่ายทอดสดทาง T Sport เขาก็ถ่ายเช่นเดียวกันรวมถึงทางช่องทางของ OTP นะครับก็คือAIS นะครับ AIS จะถ่ายทอดสดในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับให้ติดตามกันนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมนะครับ2026นะครับไป5ครั้งแล้วนะมีการจัด Meet the Press ไป5ครั้งแล้วนะฮะคราวนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาและช่างภาพแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยก่อนเดินทางไปแข่งขัน เอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับวันนี้แถลงข่าวกันนะประชุมกันเหมือนเดิมเลยนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะครับมี6สมาคมนะเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิมลศรีวิกรนะฮะก็บอกว่าให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะฮะให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่แล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายโดยรวมของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราตั้งเป้าไว้ได้หลายเหรียญทองหลายเหรียญนะครับไฮไลท์สำคัญนักกีฬาของเราคนนี้นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับส่งผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยส่งเข้าร่วมแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25และ26กันยายนนี้ดังนั้นนะครับก็ใครที่อยู่โตเกียวก็อยากให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะๆนะครับสมาคมที่เข้ามาวันนี้นะครับก็มีสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทยโดยคุณพิชานประยุรรัตน์นะครับเลขาธิการสมาคมเข้ามาด้วยนะครับก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะฮะตอนนี้เก็บตัวไปเยอะมากนะไปเก็บตัวอยู่ที่คีร์กีสถานนะครับก็กว่า2เดือนครึ่งแล้วนะความหวังก็คืออยากจะได้เหรียญรางวัลในประเภทฟรีสไตล์65 กิโลนะครับอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับทางด้านของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาท่านผู้บริหารสมาคมนะแล้วก็เลขาธิการสมาคมกีฬามวยนะครับมวยสากลนะครับบอกว่านักมวยของเราก็ไปเก็บตัวทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมนี2สัปดาห์นะครับเก็บตัวที่ดอยตุงนะฮะมาเทรนนิ่งแคมป์ที่กกท.นะครับร่วมอีก8ชาติได้รับมือฝึกซ้อมกับนักมวยกว่า8ชาตินะฮะก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้นะครับคราวนี้ส่ง11รุ่นนะครับชาย6หญิง5นะครับก็คาดหวังนะฮะว่าจะได้เหรียญรางวัลในหลายๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าจับสลากโชคดีนะครับไม่เจอมือเก่งๆในรอบแรกๆมีลุ้นถึงเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็มีลุ้นถึงเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็ความหวังเยอะสุดก็คือหน้ามาจากมวยหญิงนะครับแล้วก็หลุยมาเรียโน่กอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยชาวคิบาก็บอกว่าตอนนี้นักมวยของเรามีความพร้อมนะครับเป็นไปตามแผนเลย 100% นะครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วตอนนี้เพิ่มเติมเรื่องของแท็กติกเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับมวยจะเป็นมวยซ้ายมวยขวานะเจอกับมวยสูงกว่าต่อยยังไงเจอกับมวยต่ำกว่าต่อยยังไงนะฮะเจอกับมวยบ็อกเซอร์เจอกับมวยไฟเตอร์แก้เกมหมดเลยนะครับนักกีฬาของเรามั่นใจนะแล้วก็มีทั้ง11คนแหละลุ้นได้ทั้งหมดนะในการลุ้นเหรียญรางวัลนะครับส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยนะครับคุณราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะก็บอกว่าเราก็ตั้งความหวังนะครับล่าสุดในการแข่งขันได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงในซีเกมนะครับแต่ว่านักกีฬาก็จะเป็นคนละชุดกับเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะแล้วก็ต่างชาติก็เก่งเหมือนกันนะครับในเรื่องของกีฬาลีลาดในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งได้อันดับที่2ในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังมีจากจีนและเกาหลีใต้ดังนั้นนะฮะเราจะสู้อย่างเต็มที่นะครับเรามั่นใจว่าเราเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับมีลุ้นเซอร์ไพรส์ได้เหรียญ นะอย่างน้อยเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงให้ชื่นชมกันนะครับจากนั้นมาที่สมาคมกีฬานะสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับพี่จุ้ยคิวทองนะคุณวีรพงษ์วรสุทธิ์สุขกมลนะพี่จุ้ยจากบ้านเมืองนะครับก็เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาฮอกกี้นะครับเป็นเลขาธิการสมาคมบอกว่านักกีฬาทุกคนของสมาคมนะฮะทั้งทีมชายและทีมหญิงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่จบซีเกมนะครับซ้อมเมื่ออย่างต่อเนื่องนะฮะฮอกกี้ของเราผสมผสานกันระหว่างตัวเก่านะกับตัวใหม่ที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากนักกีฬารุ่นพี่นะในการประคองรุ่นน้องนะครับแล้วก็คราวนี้ในการแข่งขันกันก็อาจต้องเจอกับด้านของนักกีฬาหลายชาตินะครับนะแล้วก็คงใจลุ้นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับอินเดียปากีสถานศรีลังกามาเลเซียซึ่งเราก็ไปเก็บตัวอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะเราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับความหวังในทีมชายนะทีมชายนะครับก็หวังว่าก็จะได้ลุ้นถึงรอบรองแค่เลือกประมาณนั้นนะครับรอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเขาหวังว่าในฐานะแรงกิ้งอันดับที่6นะก็หวังว่าเราจะทำงานได้ดีนะครับในของที่นะครับทางด้านของกีฬาเทคบอลนะเทคบอลแห่งประเทศไทยนะโต้โค้งโต้โค้ง
1: นะครับก็นักกีฬาของเราส่งไป5คน3อีเวนต์นะครับหญิงคู่นะคู่ชายคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะครับคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะในด้านของพลตรีหญิงปริยาพัฒน์ตลาดพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็บอกมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีดีกรีแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์นะครับแล้วก็เราเป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นแรงกิ้งอันดับหนึ่งในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมดังนั้นนักกีฬาของเรามีความมั่นใจนะหวังว่าจะคว้าทั้งหมด3เหรียญทองนะนะครับจากคู่แข่งขันก็แน่นอนแล้วครับก็ยังมีอย่างน้อยอิรักก็จะว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับแต่ว่ามาตรฐานของเรานะครับเราผ่านมาหมดแล้วนะในการแข่งขันระดับนี้ทั้งซีเกมเอเชียนเกมนะฮะเราจะคว้าเหรียญรางวัลนะครับได้ลุ้นได้เชียร์กันแน่นอนนะครับส่วนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพานุพงศ์พงคุณอารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับบอกว่าอีสปอร์ตคราวนี้ส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เราคาดหวังนะเราก็มีระดับดีกรีนักกีฬาระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าของสุภมรเห็มสิรินะแล้วก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกนะแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นต้นกำเนิดนะของเกมในส่วนเกมชนิดเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีตัวหน้าของPUBG คู่แข่งก็มีทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับแล้วก็เราก็มีแชมป์โลกในประเภท e-sport นะครับเป็นพวกของ e-football นะเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับหลายๆเหรียญรางวัลที่7อีเวนต์ที่เราเข้าแข่งขันนะฮะทาง e-sport บอกว่าเราได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยทีนะครับซึ่งสรุปเป้าหมายนะฮะในการแข่งขันรายการนะครับ e-sport เราตั้งไว้อย่างน้อยๆนะครับก็คือ1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนี่คือทาง e-sport นะครับคุณพลบศรีไพวัลย์เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้สรุปผลงานนะครับใน6ชั่วโมงกีฬาในวันนี้นะครับก็คือโดยรวม4เหรียญทองนะฮะเทคบอลมั่นใจว่าจะได้3นะ e-sport มั่นใจว่าได้1ทองอย่างน้อย2เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้า1ทองแดงนะครับมวยสากลตั้งเป้ามีเหรียญรางวัลนะแล้วก็น่าจะมีเหรียญทุกคนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่คือวันนี้นะของการประชุมพูดคุยกันนะเรื่องของงานมิดเดิลเกรดนะครับครั้งที่5นะครับก็ผ่านมาแล้วเนี่ย5ครั้งนะครับในมิดเดิลเกรด39ชิ้นกีฬานะ39สมาคมนะครับหวังรวมแล้ว14เหรียญทองนะครับครั้งต่อไปครั้งที่6นะกำหนดไว้วันที่4กันยายนนะศุกร์ที่4กันยายนเวลา 13:00 น.เนี่ยนะครับก็จะมีสมาคมอย่างฟุตบอลนะฮะรักบี้เรือพายฟันดาบคาบาดี้ปัญจกีฬาไตรกีฬาและขี่ม้านะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับผลนะในการประชุมร่วมกันนะครับวิเคราะห์ว่าเราจะได้เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับยังอยู่ในเรื่องของเอเชียนเกมฟุตบอลนะครับนะจะได้เหรียญรางวัลลุ้นเข้าสูงถึงรอบไหนนะแต่ว่าเรื่องของนักเตะประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะ23นักเตะฟุตบอลชุดเอเชียนเกมนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประกาศรายชื่อมามีน้องๆหลายคนนะที่ดันมาจากชุด20ปีที่กำลังแข่งขันอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็หลายๆคนที่ดันมาจากชุดฟุตบอลคุณไดครับด้วยนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยได้โค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงนะแข่งขันแบบพบกันหมดรองแชมป์นะแล้วก็แชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับผู้สาประตูของเรานี่สรวัตรโพสมันนะครับจากปัตตานีนะชนภัทรคุณเลิศนะจากอุทัยธานีศรีวุฒขอไปนะหน้าของศิรสวุฒินะครับวงเดือนคำนะสิงห์เชียงรายนะ3คนนะแล้วก็กองหลังมีอัตตาพลแสงทองนะครับนครปฐมวิชั่นอินารามนี่ชุดอยู่20นะฮะติดเอเชียนเกมด้วยอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะฮะจากทูแบงคอกนะครับพิชิตชัยเสด็จกระโทกจากอยุธยายูไนเต็ดชนภัทรบัวพันธ์จากบีจีปทุมนะชานนท์นำพาจากบีจีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคามCCFC นะครับทางด้านของทีกวินจันทร์ศรีนะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับอูเซมาเที่ยงคามนะจากพิธีประจวบนะแล้วก็ผลเอกมณีกรนะครับจากพิธีประจวบ FC นะฮะกองกลางก็มีทางด้านของกิตตภัทรแสงสวัสดิ์จากเมืองทองนะครับมีปฏิภาชัยโพเทพนะจากระยอง FC มีสิทธาบุญล่านะจากการท่าเรือธนกิจโชคเมืองปากครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีปฏิพันธ์วงศาจากราชสีมายูไนเต็ดสุริยภพวันดีนะจากนราเอฟซีนะครับแล้วก็มีชวันวิศเล้าจากพรามแบงคอกนะครับกองหน้าก็เป็นยุสกรบุรพานะครับคนนี้ ชุดเอเชียนเกมแต่มีจังหวะก็ดันไปอยู่ชุดใหญ่ด้วยนะครับทีมชาติไทยนะฮะจากชลบุรี FC มีเจฮานาฟีมามะจากพิธีประจวบ FC นะครับธนวุฒิโพชัยจากสโมสร SC สากามิฮาระนะครับแล้วก็มีวรวุฒิร้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ23คนนะจะมารายงานกันนะที่ทาราปาร์ครีสอร์ทโฮเทลปทุมธานีวันที่7กันยายนนี้นะครับเราจะมีการเก็บตัวนะเก็บตัวซ้อมกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ13กันยายนนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะนะครับเดินทางไป13กันยายนนะครับมีเวลาปรับสภาพอากาศนะฮะเรื่องของสภาพอากาศสภาพร่างกายนะครับนัดแรกเจอคีกิสถาน16กันยายนนะ14นาฬิกานะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับในช่องทางของทีสปอร์ตนะ AIS นะครับแล้วก็ด้านของ MBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็นัดต่อไปวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงนะครับเวลาเดิม14นาฬิกานะครับและนัดสุดท้าย23กันยายนนะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นาทีคือแมตช์อย่างนี้ถือว่าเป็นเข้าทางไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านนะทั้งคีกิสถานซึ่งดูแล้วหนักกว่านะหนักกว่าฮ่องกงนะฮะเราถ้าเราเก็บแต้มจากคีกิสถานได้นะฮ่องกงเราดูยังเหนือกว่าส่วนญี่ปุ่นยอมรับนะฮะมาตรฐานของญี่ปุ่นเขาเหนือกว่าเรานะครับก็ได้ลุ้นกันในนัดที่3นะครับถ้าได้แต้มมาอย่างน้อย4แต้มนะนัดเจอกับญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ลำบากกับไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิด2นัดแรกชนะรวด2นัดนี่แม่นะนัดที่3สบายเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับนอกจาก ASP แล้วนะฮะไทยรัฐทีวีนะที่สปอร์ต NBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับสำหรับสปอนรายการนี้นะเอเชียนเกมนะครับส่วน20ปีของเรานะก็โอ้โหเมื่อวานที่ผมบอกนะว่าเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล20ปีที่ชลบุรีนะครับรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เล่นของทางฝั่ง UAE เล่นแรงใน2จังหวะนะจังหวะหนึ่งก็เตะนักเตะไทยประเภทหงายปุ่มสตาร์ทเข้าข้อเท้าอ่ะนะครับคือถ้าเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นอิตาลีแบบนี้จังหวะนี้เจอใบแดงนะครับแต่กรรมการไม่ว่าอะไรเลยรวมถึงจังหวะสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บครับกองหน้าของเราหลุดเข้าไปนะครับผู้รักษาประตูของ UAE นะครับออกมาสกัดนอกเขตโทษนะครับโยนเข่าเข้ามานะครับใส่ศีรษะคือทุกสนามในทั่วโลกยกเว้นฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้รักษาประตูของ UAE ใบแดงครับแต่กรรมการนะบนในสนามรวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่มีคำตัดสินอะไรออกมาเลยนะปล่อยให้เกมเล่นไปก็ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทำเรื่องนะแย้งไปนะในไปยังผู้ตัดสินนะไปยังสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเพราะว่าการตัดสินแบบนี้ไม่เป็นธรรมนะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของนักเตะนะฮะการตัดสินที่ไม่ปล่อยให้เกมรุนแรงนะทำให้นักเตะบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะการทำหนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปยังคณะของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะเป็นอย่างไรมีบทสรุปเรื่องของกรรมการอย่างไรกันบ้างก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะในวันที่3กันยายนนะ19นาฬิกา30นาทีนะครับนักฟุตบอลยังเติร์กของเราชุด20ปีนะก็ยังซ้อมอย่างเต็มที่อยู่นะครับวันนี้นะครับเตรียมแทคติกในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราเจอกับเติร์กเมนิสถานในเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับก็ถ่ายทอดสดในช่องทางเดิมก็คือไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทางด้านของทูบิชแนลนะครับก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเราได้มา3แต้มแล้วนะถ้าเติร์กเมนิสถานนะเราชนะได้นะเราก็ถือว่าลอยลำเข้ารอบแล้วนะครับรอเชียร์น้องของเรานะครับนัดแรกอาจจะขุกขักติดขัดบางจังหวะบางจังหวะขาดเหลือขาดกันเกินบ้างนะแต่ว่าพอนัดที่2เชื่อแล้วเข้าขากันแน่นอนนะครับท้ายรายการนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับสมมกีฬานะกอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดการแข่งสิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายนนะครับวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแข่งขันกันนะรายการนี้ได้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามเฟเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับซึ่งแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็จะมีคนที่เข้าแข่งขันนะครับก็เข้าสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยนะครับ50คนนะมีทั้งนักกีฬาโปรกอล์ฟอาชีพแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะครับก็เงินรางวัลนะในแต่ละสนามก็คือ 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟเข้าแข่งขันนะครับทั้งหมด96คนนะอาชีพ76แล้วก็สมัครเล่น20นะครับแข่งกัน2วันวันที่3เหลือ50คนนะ ซึ่งวันนี้วันแรกนะครับซึ่งการแข่งขันในวันแรกวันนี้ผลปรากฏว่านะทางด้านของโปรออนอชิรยาศรีวงศ์นะครับอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดเลยนะฮะเจ้าของ2แชมป์ไทย LPGA 2026นะครับก็ออกสตาร์ทวันแรกนะครับทำผลงานได้ดีนะครับ6อันเดอร์พา66นะวันนี้เจ้าตัวบอกว่าหลังจากจบวันแรกนะแม่บอกว่าเริ่มต้นได้ดีนะไดรฟ์ก็ดีนะมีพัตก็ดีด้วยนะแฮปปี้กับผลงานในวันแรกนะครับเหลืออีก2วันจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือวันแรกนะครับส่วนคนอื่นๆนะก็ต้องลุ้นกันนะครับโปรแจนอันทิชาอุตมะนะครับนะจากลพบุรีก็ตามหลังมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งหลายคนนะก็โปรต้นหอมชมพันษาทวินสังนะครับโปรธรรมเลิศจากชลบุรีก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกันนะครับหรืออีก2วันนะผลการแข่งขันเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในแวดวงกีฬานะครับส่วนก่อนการแข่งขันรายการนี้ในช่วงเช้าคุณฟังครับโปรกอล์ฟสาวไทยนะ4โปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะจากทัวร์ต่างประเทศนะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและก็ประสบการณ์ให้กับ4นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยหรือว่า TGA นะในกิจกรรม Play with Pro 2026นะสนามที่6สนามสุดท้ายของปีที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยโปรหนูอนรินทร์ สัตยาบรรพตนะเจ้าของ3แชมป์ Japan LPGA Tour แล้วก็2แชมป์ Step Up Tour นะครับโปรเจนอันทิชาอุตมะนะครับแชมป์ Lady European Tour เจ้าของแชมป์ Ducati Lady Open 2026นะครับแล้วก็โปรไบท์นะครับพิญญาดาคุวานันจากแอปซันทัวร์แล้วก็โปรออมนะฮะจิตาภาพักลีเศรษฐกุลจากไชน่าแอร์พีเจทัวร์นะครับร่วมถ่ายทอดเทคนิคในการวางเกมและวิธีคิดแบบนักกอล์ฟอาชีพนะครับแล้วก็มี4นักกอล์ฟเยาวชนนะครับโปรน้องมะลินะครับขวัญชนกบุญจันทร์นะน้องเทียนนนลพันธ์คำเกิดนะฮะน้องยูกินะกีรนาพันณะนะครับแล้วก็ริชชี่ฮะริชชี่กิติวัฒนกุลนะฮะได้เรียนรู้นะเรื่องของเกมแผนนะการวางแผนการอ่านเรื่องของยาสตักบุ๊กนะฮะลูกสั้นการแก้สถานการณ์นะรวมถึงการควบคุมอารมณ์ในสนามนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากมายนะในรายการนี้นะซึ่งทางด้านของผู้จัดนะฮะได้นำ4โปรกอล์ฟนะซึ่งถือว่ามีประสบการณ์นะครับมาติวเข้มเยาวชน TGA นะนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์กับน้องๆ นะครับที่ได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตของวงการกอล์ฟนะครับ Previs Pro 2026นะครับก็คือจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับเป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรกอล์ฟหลักของไทยครับได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ All Thailand นะครับออกเทนกอล์ฟทัวร์นะโดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากโปรกอล์ฟ24คนนะแต่ทอดประสบการณ์แก่เยาวชนไทย25คนเพื่อเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับปิดท้ายแวดวงกีฬาวันนี้เรื่องของข่าวสารการย้ายตัวของนักเตะในตลาดฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีมหนึ่งนะที่ลงทุนในช่วงของปิดฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ก่อนปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับซื้อนักเตะค่อนข้างแพงมาหลายคนนะครับบาร์คเลย์บาร์โกล่านะครับแล้วก็เก็บคอดีกาโปไว้นะครับแล้วก็โอ้โหซื้อนักเตะมาใน123ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากจะซื้อคอดีกาโปนะแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะแล้วก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นักเตะคนใหม่มาร่วมทีมนะครับนะเป็นลิเวอร์พูลนะครับได้ทางด้านของบาสเลย์บาโกต้านะครับ123ล้านปอนด์มาร่วมทีมนะแล้วก็ดาเนียลมูนยอสย้ายจากคริสตัลพาเลซไปเป็นผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับโอ้นะหลายคนก็ย้ายไปนะครับย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวรอดูนะว่าเปิดฤดูกาลนะครับนักเตะแต่ละคนจะยกระดับทีมที่ย้ายไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะหลายคนเนี่ยเป็นตัวสำรองหลายคนก็เล่นดีหลายคนไม่มีที่ว่างนะฮะก็อยู่ที่เส้นทางของอาชีพแหละนะครับส่วนวัดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะเจอกันที่ห้องส่งครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเตรียมทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ที่นี่
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

0: พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติด

0: ตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีณ Exhibition ห7ถึง8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุดและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคดีพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: ต่อไปเราฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้ นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปป๊อปมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
2: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAS Fan Connect Premier League Trophy Experienceเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
8: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
2: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
9: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา 17:30 น.สโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026 ถึง 2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
11: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาเจ้า
2: โอเมชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าฮือนิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกเอปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้าวต้าเกือออติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้มใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าหนูและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาเตกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชริคือหนูฮือกากาเชเวออคาโตคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบงเมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมุหลอกกอติชนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาลอนากาวิลอโกจ้าดักือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาเลอลาหูปูลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

0: อบดาจาวิโยอยากพูดติปอทกาดาจาวิโอหน่อยยาเฉาะคอลงาคือติปอกกามีลาแลชปาอุปาลุเชตาวิโอวิโอเนี่ยลาหุยาติผักเกอติแกรายกาอบดาจาคอลงาคือออกข้อกะกอกะดะเกเชวิทปาตออรอบเปติกาลิเลทาตาอยอยาวิโอคอลละเซจาเลอรายกาอบดาจาโกวิโอคอลหะอยู่ลาวิโยแมหะวิโอวิโอเนี่ยลาหุยาคาพอเชปาลุเชตาวิคคิเปเชเลตีกาลิเลทอกะจาแมดอแมซุแมกาแมฮาเลดอซาเชโอลินาชริจเวอยาเนคือไทมิกออคโลกามุยิคอยามาปือเหวิทะปาตองาคือตีกาลิเลกามุยิเซมาคัสปอตอลาตาเวอานาอกอติพัชะเนคือตอดะเลอปูกากะกิจูตีกาลิเลกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตเจเลเลพออายิอยู่แล้วอาชิยอตุยอยะกาชะคะแดนิหะซาดะกิสิแมและยันยิเวอยาวคโรทอจะได้ซอคโลแลสเปอเสญียะญีโกฮาปาเซทะบะฮาปาอคโลฮาปาสญีญีทอลันเพวิโยและจะขอทอกะญีฮินิชะขอขอขอฮาเวอเวอญีราหุยะติพาโอเตฮาเลเลเวอยาฮินารีควายตาและก็นาริทักขะไกเตฮาเลเลงาฮือลาหุคอไรกะอบุดะเจ้าคโลตอกเชวิยอมวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสจิคะกิโลเฮิร์สเตไลพ่อเบื้อและกันยิพอติพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติตอกเชวิยอมวิยอนีลาหุยาติภาทกะติเกลาหูข้อพอนาแล้วลาหูโปลาหูติเกลออกาปิดาไปแผ่วิโยแม่และอย่าเพื่อฮาวิโอยากะอยู่เวลาตาวิซาตาออรอติผ่าไล่ลอยอยู่เวลาตาวิโยแม่จะได้คืองาคือออรอเปิดเตลอติเกลอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะไปตุเวลายันยิงาหึมเมียวคอลุแผ่ไปเชเวออเจ้ายามุชามุหยิมกะมุฮอพ่อจาดะวิซาตาออรอติผ่าถ้าออรองาคือติเกลอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะไปตุโยแม่จื้อจอปากรมุตุนิยมมิทยาพ่อยูคือฉันแต่ยี่แล้วออรอซาตาปิกาลาวิแลงาคือไทมิกอคโลจะได้สวยอย่ายันตาแลฮาปัสสุนิคาไกงาคือไทมิกอคโลเตปอมุยกอลูลาแลลามาเกตุโยเจหรือไรกาติกาติติลอกุกามุยลามาจาเกตุโยเจแม่เฮกุกากุเฮกากุฟาตาจอวิแลลาจลาฮาแผ่ตอลาเวลูฮาลูแผ่เวให้ผู้ขออีกะลูลูลาอีกะถูเวมีปะเวมีกุโยเจลาวิชริภะลาฟาวิโยเตยาเลชริคือละเจือให้ปังมีอหอติตออนาพอโลมหอมุยิลุพายุโซร้อนโซเดลกเวติดีแผ่หือละเชวิเจและมหอมุยิชติดีตกงะหือแทมีธรรมะหือละเจอยากขนัวไตหวังมีพอลุเอวิเจแม่อบุดาลิงะหือแทมีกอคโลมากาลาวิทัปปะตอเอกงะหือแทมีกอคโลติปอมุยิกอลามาจากิตุวิอยาแลฮาปัสเซนตาเลสนิวิอยาชอคโลแทมีกอคโลคาพอเชพอโลกะติปอมุยิกอลูลาแลละมากิตุโยเจลาตุเวเปเซแลติฮาวิอคโลขอเชเปเซตาเลฮิเชเปเซคาไกจิแมเอกอยะนิเวอยากางะฮึแทมมีออนาติตอพอโลมุยิติฮาวิอขอเชเปเซเบฮุตาวิออติแลลีจังหวะจี้ให้จังหวะพะเยาน่านจังหวะตะจังหวะเพชรบูรณ์ออติชริภาอคโลยันยังไงคือแทมมีออนาเตตอพอโลเตกาติติมุยีลามากเกตุโยเจภาคอีสานพ่อเตฮาเวียขอเชเปเซไทมิกอก็จะเตตอขอเชเปเซมุยีตอพ่อขอเชเปเซไทมิกอฮอเตตอออเชเปเซตาเลขอเชเปเซและกุติพอกัสขอเชเปเซจิแม่ยิเวติยาทางคือไทมิกอขอโลค่ะพ่อเชพ่อโลกามุยีจอมาเฮลอแม่เรียกกว่ายันตาเลฮาปัสสุนิคาไกเจยาคามุยีอาจจะกอลุลามากิตุวิอฮาปัสเซนตาเลงานิวิอยาเฉาะคอโลมุยีกอจอมาวิเจเลชราปะตออวิอเนราหุยาติภาทอเตกาลิเลกาลิชริจวิอยาคอโลแลซาตาพอหายูวิอคอโลลาจลาฮาแพตอลาวิอจึติภาทะนี่คือกูแฮกูฟากาตุอโปเตกาลิเลกาซาตาพอหายูแลอาชิยอตุยอยากะทะคะเดนิฮาซาดะกิสิแมมุยีกอยาลอกะฮาของาจัดใจวิกะสติตะแม่หรือลูฮาลูแผลละโกอิกะลูเชวิกะปุเชวิลาวิแม่เหตุผลงาคือไทยมิงเกือกคโลกะอยากก่อไล่จะเล่ต่อป้าเตโกงาคือจังหวะจิ้มใหม่ติดต่อเคโกลาโกน่าเล่ดอหาดอกคิดจูจอวิอยากก่อฮักกะติโตวิอคโลมีปะ วีมิงกุยอจิลาเวียกาฝากาคีวิชอขอคู่หลอกคู่พ่อวิอยากกอติพาและลี่ลือเลยกาคมหลอนาเกือตีลี่อำเภออมก้อยพ่อสุชัยประกาพ่อแม่ไอพ่อกาหน้าเลยมือฟ้าพ่อกาโยแม่เรียกเขาไงคือเวียเนี่ยรักหุยาลี่อยากกอห้าเก้าหมอทอกากะตัววิกาสติเตแม่หมอทอกาเคตอตากะแกขอคู่หลอกคู่พ่อมุยิคือยาละกัวกาอยากกอกาปิลามีมากาเสียวิทปะตอเลลิจาจิเนกาหน้าจาเลกากาแกลักกะจอลอจอลอไควิโยปุระชาลิงานัวเมเตอองาคือราหุยาคาลีหุยกุกับโกเวติตอพองากะติฮาจะฮาวิโยโปทุกกะจาวิโยเนราหุยาติพอยากอลิเวกากุกะเรียกแคขอจอลอจอลอไควิโกมังเกือลาเวเลปุทุยูจาลิกอจาเรียกยากากะยาเปื้อป่าชอติพอลอกอโดหัตุมาลูลอลิยากากะสติกาจอวินะเรียกแคกองาคือหมอทอกาเยวิโยโลกเกเกลาลาวิโอคโลกะสติตะแม่แต่ก็แลเลวิโอเนี่ยลาหุยติปัฏฐะมุยิคอยาชอคโลลิงาคือเกเกลาลาเวยากอเยเวลิงาคือติกาลิลิกะสติตะปุตโตอโปอรสัตตะจริภาอยู่เวลาแลเลจะเคชลากะลาวิโอแม่จ้าเลกาเล่จะได้เจอกามุยขอยาเพวิทปะโตอวิยาเนลาหุยาติกาเล่กาสติตาเลฟะแม่เลสติตาเลฟะแม่จือเยอนาจิจือเยลูอานาจิอชุพุพุเลโลนาวิอาร์เอสวีอานาจิโควีอานาจิเตเลกาเลย้ายดูเอเกลโลกุโมก็คือเซลาเซลคอลโลสูตอบเบวีอานาจิริภากะกาเทโกลาเลเป็นดาเชวิจิแม่มุยขอยาโลกุเลอานานาบูอปุมาชริพาชอตมาแฮเลอกาอือวิจิโกมาเรียกกว่าชุติยาแลเลอกานิวเวอกาอีเวติพาโลโกแลเลกาฟาวิแมเลชกาเชซาจอซาพอกาติปานาลิมอสลากุติพาซาตาปิกาลาวิยอมจาเลกาเลอวิยอเนลาหุยาติพาโองาฮือไทมิงกอคโลกาชริคือวิออยาแลเลงาฮือหมอทอกาเยเวสติเตแมเลอเลียวคากุจาลาจอติพาถาติพิติยาวิโลโกมือวิออพุติพากาตะวิแมชะแลลิมีวิออเลียวคากุไหมคะสุนะเลอายีละติวิโยลิมมีวิโอเลียวคากฎหมายแต่เวคัสเลียแค่กว่าปุระตาทางคือไรกากาสตากากาตุโยแฮเลนัวจีให้พ่อเวมหาวิทยาลัยออคโลเวมอพ่อมาเชเวมอสระอูเลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอมาเชเวก้ากะเลอามินเยเวโยกะผักเลยแหละยานเนลิฮิยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลยนี่ก็ถือไปวิโยเลสตาเชเวอรอติเชเวลาแหละจะได้คือเลงาหุ้มมีวิโอเลียวคากฎหมายเลกฎจราจรพ่อกะงาคืออามีเนี่ยน้อยเวติผาถามาฝืมาแปอามีเนี่ยเตกามาเจและกะผาไกวิลโกเลข้อพิปุระทะโลโกเตฮิบะมือวิเจยะค่าชุดที่คือวิอยาอฮิบะตามือไกวิเจเฮโกคาทะตาเยตุเลโกก็เรียกเรียกค่ากฎหมายชุดที่ดอคโลโกปิปาตะลาวิแลฮาปาสงานีเลโกฮาปานีฮิงาฮาขอเชิงาขอทักกะตาเยลาวิเจเลยปีเป้าวิแม่ปุระทาเลยหมอทอกาติผานะอามิเนียติแลมาเจวิลโกไฟแดงมาเจวิลโกนะเลติฮิบะมือเวเลไฟแดงผักไอวิลโกจะได้คือแล้วอ้อฮิบะมือแม่เลตินกาติกะอ้อฮิบะมากาเลเอเลียมติคือกีจาวิทับปะโตติเคติโดเลเลอามิเนียวิลโกกะผักไอวิทับปะโตเล่ตานิวยูกะโกอ้อฮิบะมือวิโอโคกะนอชูอามิเนียเตเลมาเจเลเล่ชูน้อยเป้าลาเวียทีวิโลโกกะชอสชอนาวิโลโกกะมีวิโอเลี้ยวข้ากฎหมายอายาข้าสอเตแยกไอตุโยเจเล่อวิยาลาหุยติพาโอกีจาวิโลโกอยามังกะเหตุอาจจะเผื่อแต่แลอาจจะว่าแลต่อยเล่ตากีเล่หมอทอก้ากะแช่ท่านยิมากีเวทยาท่าสติมาจอเรียกแค่กงาคือหมอทอก้าทีและชวทีแปวิโลโกข้อพิเฮจาแมเรียกกงาคือเตกาเลเลกะกายากอคโลหมอทอก้าเยเชเวชอลีนองาเจติเยวิมาเฮชอชมามาติเกผู้เยเชเวทปาโตเนหือออตูออปูกะลูวิสิเวมากับฟูเลกายากอโคโลชมามาติเกผู้เยเชเวชอติภากะลูวิสิวิออเจติภามากับฟูไกตูออปูลิงาคือกาฟาเลงาคือเตกาเลเลกะออเลียวคากุจาราจอติภาทะกาฮาซาเลกานาอยู่เลกากะเตวิโยแมแต่ก็แลเลียวเวียเนราหุยติปัฏฐะอรสัตติปัฏฐะปิลาวิโยแม หาเวลาหุยาติเผางาคือไทมิงกอคอโลกามีเวออเลียวค่ากฎหมายค่าเสืองาคือชอจิตาอู้ปือแล้วหาซาลาเวออเลียวค่ากฎหมายดอพรบชาติพันธุ์โควิดเวกาเปิดขอเนาะงาคือติชอจิเลเลไทมิงกอคอโลเชตาเวอาลาเคขอชื่อชอจิแลงาคือสภาพรบชาติพันธุ์คอโลออเลียวค่ากฎหมายชอคอโลชอจิเวออแมจอแล้วเรียกค่ากฎหมายจะได้มางาคือชอจือถาอุปเปลนยหาซาลาไกตัวอโปจะได้คือเวอย่าแลถ้ามีกอคโลคาเปเคาะชื่อชอจือแลงาคืชอจือเชตาเวค่าออตีและเรียกงาคือชอจือเวจาลาสีได้ผ่าก็แล้วงาคือขึ้นทะเบียนไกปือเวโยเรียกไทมิงกอคโลขอชื่อชอจือขึ้นทะเบียนกาตาวิเชลงาคือราหูยะชอจือกะขึ้นทะเบียนกาตาปือเวโยเอกว่าจะได้คือเรียกขึ้นทะเบียนปือขอเนาะเรียกงาคือพรบชาติพันธุ์โควิดจะได้มาคโลกาติกาไกตัวอโปสภาคุ้มครองพรบชาติพันธุ์โควิดจะได้ผ่ากาจอเวโยเอกว่าจะได้คือแลเรียกอาจุยารัฐบากางาคือติชอจือเรียกออตาลุเอและเลยอาจุยะเกียวเวอรออยู่เวลาเลยงาคือชอจือทะทุราจูและงาคือชอจือคอโลกับผู้กับเพชเชเวปะฮะอยู่และอาจุยะทะทุปิดูโอกาสเลโลเชและจ้าดักอดาตุเวสภาเลยพรบชาติพัชคอโลงาคือชอจือออตาเลยชอจือมาเวลโกงากากาเวมามาจาลโกเสกานีกากาวิโยยาข้างาคือละหุชอจือเลยอบูดาลิงากากาตาวิโยเลยใครโกขึ้นทะเบียนปุวิโยใครแต่และเรียงอ่ะคือราหุชอจือออคโลกะสภาพรบชาติพันธุ์ชอคโลออตาลุเอและชอจือออตากาติไกตูออโปนะงากากาลุวิโยเรียงอ่ะคือราหุยาออคโลงากากาตาวิทัปปะตอจระปะตอเรียกจะได้คือวิออยาออคากูและฮาปัสงานญีโกฮาปานิฮิงาฮาขอชอกขอทาลโกออติเรียสมาคมเอเปกก็เวเรียตำบลสันไซน้อยอำเภอสันไซจังหวัดจิ้มใหม่ออคโลฮาปัสงานญีก็หาปาธาลึกไกตุโยเจชริปอวิออย่าลึกตาวิแลงาคือไทมิงกอคโลเชตาวิชอจือนาลีลาหูชอจือติพอลีลีวิออตากูตาวิโยจี้ไมจี้ให้เมฮอซอลาปาพ่อจังหวะตะพ่อคาไกกูตาวิโยเรกว่าชริปอวิออย่าลาเลงาคือลาหูชอจือออตางากากาลึกตุโยเรสภาพรบชาติภาคโลงาคือลาหูชอจือออตาติเลกาติไกตุเวชราปตอหาปาสงานีก็หาปาธาลอโกเรียจกะเตคาโลงาคือจิ้มใหม่ออคโลเวสำนักงานเรียกสมาคมเอ็มเปกออคโลลึกไกตุโยเรียลึกกาเวติยาธางาคือลาหุยากาละล่อแรงงากาวิออเมชริภาเรียจุยารัฐบาลฟูปีและยุหือออลอติภากะฉันยิเลอติชติพิติยาวิมาจอวิลโกเรียสภาพรบชาติภาออคโลงาคือชอจือออตางากาลุยและกาเตไกตุโยเรียชกางาคือลาหุชอจือแพวิคาปุยกาลีกาชิจูลูวินาลีออลอกชอชอจือออตากาติเชวิทัปปะตอเฮกชกอยู่เวลาเลยงาคือวิออนี่ละหุยาติภัททะสิลากาลาวิติจึแพวิโยแม่แล้วอย่าเพื่อติปอสิดากะดาตุวิออลอสาตาติภาจะใครไม่จะได้โยแม่ลุลาเลอโอกาปิราเชวิงาคือละหุยาติกาเลเลกะอบูจาแม่ติกาเลเลซึแม่กาแม่ฮาเลดอสาปิแม่
1: เจ้าอย่าตัวต่อไปอาโกไม่บ้าแต่คืออาโกไม่บ้าแต่ละอาโกมาชูกาลกี่แม่แม่เลี้ยงก็สุลาเวงา

ya tanna akela mana chokhawi ekan ma jayade

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมายการดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ การดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตร

0: เด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: อดือไทมิขอสงพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มค่อยตาโอดาเลือกะชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิเชนีอุ้มถาเอมิเน นึมาละคือมาเงลิชญาเธอมิเนอดุมาโยหานาลูอายองเนเกอเนยอเยบอเนมาอีนออายอมะโดอดุเนโกเอเนอุนเควตาโอดาเลอมิเนนึมาเนซาวเนวอโจโจเอเกญาอดุมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกอเน Yoyo bocho nema, ngama akau cho je yoga nalu.

0: Aye, nyo jela nge ana ni chewe bala chesi akwa ni panga yako chesi ngeno tega kanal ramonti ya bojao loe. Aye, nyi san cha ga kwa saluwa deon choba nega dude le bojanga de ye nyo de. Tega yom matra 17 heng para chaban jat kon kao meang po so 2522 le kuwa tega to ne. Aye, nyi tega taimi kong la kwe po on leo wa myo ni jola de. Hone lo tabiyan pa wat le kuwa te jan cha jie de na kwa ni ye nyo tega yo ha e ga du. การขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและคั่วเธอเดินยาเมเจเดเยเนียเดข้อแน่เยเนียวมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508เยเนียเฮก็ถ่ายมิขอละคั่วเดเลียวแน่อาดามังนะอามาทกาทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและอ้อเธอเยเนียสัญชาติสัญญาเมเจเดเยเนียเดชาก็ดูนะขอในกู้เทมือละคุยจ้อนะเธอก็สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองและคุกาชาญาแม่เดยมือย้อละคุยนะเย็นเยอะเธอก็ในอำเภอโยฮันเนโจดัวรอราชการอายามละคุยอันนี้เชื่อว่าบาลาโกสีอาคนี้พังอายาโกเชื่อว่าของเกินเดเย็นเยอะ
1: กลับมาแล้ววันนี้กับโครงการคนละครึ่ง plus รัฐออกครึ่งประชาชนออกครึ่งช่วยเศรษฐกิจไทยหมุนเวียนเติบโตถ้าเราช่วยกัน plus ต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย5 plus plus ที่1เพิ่มช่วงอายุผู้เข้าร่วมโครงการจาก18ปีเป็น16ปี plus ที่2เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจาก150บาทเป็น200บาทเพิ่มพลังซื้อของประชาชนเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากลดภาระค่าครองชีพ plus ที่3เพิ่มสิทธิพิเศษด้วยการดูแลผู้ที่อยู่ในระบบภาษีให้ได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนร่วมอยู่ในระบบอย่างโปร่งใส plus ที่4เพิ่มโอกาสให้นิติบุคคลขนาดเล็กเข้าร่วมได้ให้ธุรกิจเติบโตเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยPlus ที่5เพิ่มทักษะใหม่เพื่อพัฒนาให้ร้านค้านำความรู้ใหม่ๆมาช่วยเพิ่มยอดขายลดต้นทุนเรียนรู้เติบโตและปรับตัวไปกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากคนละครึ่งสู่คนละครึ่ง Plus ไม่ว่าจะสั่งข้าวคนละจานชาเขียวคนละแก้วขนมเค้กคนละชิ้นหรือหลายๆชิ้นก็ใช้ส่วนลดได้ทันทีสูงสุดวันละ200บาทแถมใช้กับฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ยังได้สำหรับประชาชนไทยอายุ16ปีเป็นต้นไปสมัครรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่20ถึง26ตุลาคม2568สำหรับร้านค้าที่สนใจร่วมโครงการสมัครได้ผ่านแอปถุงเงินวันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2568แล้วเตรียมพร้อมรับลูกค้าจากทั่วประเทศเพราะนี่คือโครงการที่คนไทยทุกคนช่วยกัน plus เพื่อให้เศรษฐกิจไทยโตไปพร้อมกันโครงการคนละครึ่ง plus ดำเนินการภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนของรัฐบาลในความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในยุคดิจิทัลโดยยังคงยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และป้องกันการใช้สิทธิที่ผิดวัตถุประสงค์คนละครึ่ง plus เพิ่มพลังเศรษฐกิจไทยพร้อมโตไปด้วยกัน

Hegane na ngane gako lem ta he ye nye jaga ega da nene bisi biga ma de ye nye de ye nye tipo na de lo la nye na yo ha ikan la kwe te ma nge lo ye nye uma na la nye lo le le nye ganyi iyo lo la mene ye nye temine lo la na kwa ne agaga do pe janga le koko ma ye jeng ay mene ye nye aga de ma ne iyo la ne ye jeng ay te na kwa ne ya cho tayo pa gadu na kwa ne ya ห้องน้ำสาธารณะและคุงอาเทยเนี่ยกันยี่ชั่วขออินเนียยาวเธอนาลอยเนียวน่าเธอแอกเกอร์นาขอเนียโยฮานารู้เอออีฮอลดูยุมฮอลดูลอเลนี้ลอเธอก้ามีหอกมัวดูลอคุยมาเอลอเลนี้เธอชอนามาดองดูมาเอโดเดก้าดูมาเอลอยเนียวยี่นี้ฮุลวะก็ยี่อะไรเงี้ยยี่อันน่ะอาจิมาย้อนนะขอเนียโยฮานนักก้อนโยลันยังอาจจะเดียเนียเดียที่มีเนี่ยเรานักก็มาบินอยู่ละพายเลยใช่ไหมบินก็ละพายอาจจะว่ายี่ห้อเนี่ยผ่านงานแล้วยืนยุ่งไม่จากการเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสบิกาเนี่ยเดียเนี่ยเดียดูมายุ่งเอี่ยงานอะไรเนี่ยกันยี่อาเกอมาเกอกาเราชอบห้องน้ำสาธารณะเลยคู่เธอยบุยเสือจางงานเลยแล้วยาจอนารุอีเนี่ยละเนี่ยเราอยู่เมื่อกาอยู่มีเจเดียเนี่ยเดียนั่นอันยุ่งนักกันยี่เธอเราอยู่ห้องน้ำเลยคู่เธอชอบการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะสะอาดและขั้วเถิดยาเย็นเนี่ยรอถึงการรัฐบาลไปในคำเนี่ยเออก็เดินหน้าโยบูเมเดและรอยเนี่ยเฮก็อินเนี่ยอันนี้อยู่มิเนี่ยเมเจเดียเนี่ยเดน่ารอยเนี่ยเธออย่าจีอย่ากันเนี่ยละขั้วถัดองอันเดและเอกงานในนี้อย่าดูกันนี้ยังอยู่วิ่งเหรอด้วยช่วยนักนักคนเนี่ยเนี่ยบุตรีอาณาเธออายุกับคังเลยจะชอบประจำเดือนนะคุณอาล้อเฮ้เปียรูไงล่ะอยู่ฮันในอยู่เมื่อชาวพานามายแล้วคือเธอกันยี่ดอกอ้อเดขวานิดองอาเจเดียเนี่ยมามันนี่นะทุเรียนเธอมาชาเจเนี่ยเธอก็กันยี่แบบเทเลเงินเล่นนะขวานี่เฮ้มาอยู่มันนี่เป็นยังไงเนี่ยเธอมีเนี่ยทุเรียนถ้าจังเจเดียเนี่ยเดไอ้ขวานี่ชาวกันอาทิตย์ชู่ที่เดินนะจังไงเนี่ยก็บิดดอกอ้อเนี่ยก็ดูแล้วบิบเดียเนี่ยก็ดูเดแล้วล่ะเนี่ยกันยี่ที่ก้าน่ะตอนเนื้อเจขอนิจ่าแล้วเราหญิงกันยี่ที่ก้าน่ะแล้วก็จู่จู่เดขอนิจ่าแล้วงาเทียเนี่ยเราก็กันยี่ที่ก้าตอนเนื้อเดน่าเราเนี่ยชอบชักโครกแล้วคงอาเดียเนี่ยเดที่ป้อนน่ะดื่มมันเนื้อมีน้ำเราอาลีเดแม่งเจอเราเนี่ยเทียน่ะเราเลยหอบผิวเฮเนื้อก็ดวงเราอิชิชิเสดเดขอนิจ่าแล้วงาเทียเนี่ยอับบุปปาขอนิเงอแล้วเนี่ยถ้ามีในหยบปนหลูกันเนี่ยชอสวนสาธารณะกันเนี่ยรอห้องน้ำสาธารณะแล้วคั่วเธออีกายอยู่มีกาลอยเนี่ยมาอีมีนายรอกระดาษทิชชู่แล้วคั่วเธอยดื้อมาหลงอ่ะเดียเนี่ยเดอีจุในมือพาราซอนในกระดาษทิชชู่เธอมือพายติโปเจบัวเดียเนี่ยเดมาอยู่มีนายลอยเนี่ยมันก็น่าเหยียดนี่มาคอเนี่ยเนื้อนะอัชนีชื่อเสถาโลแล้วคอเนี่ยเหยียดเนื้อแทงอ่ะในอย่างนี้น่าเฮเฮือกหันนะก็เฮือกเปียนะลอยเงี้ยอ่ะเดือนหย่อนลานยังอ่ะเดือดเทียนะอุมาโกโลลอยอุมาหน้าโลลอยเดียวนะก็เปียเนี่ยก็ยาหนาขอนี่หย่อนเลี้ยงอ่ะเดียเงี้ยเดียน่ากันนี้เอี้ยหนาขอเนี่ยเจริญเลยมาเทนี่ย่อเฮาลอยมือพายฉีบัวเนี่ยลอยเงี้ยกระดาษที่ชู่เทเนี่ยลอยเงี้ยมือพายยกกือแล้วชี้ซอเดียเงี้ยเดียเฮ้ออาลีมาเออับบูมเอลออัลิทิอานาชิชิเอเตอเจมังเอลอเลยนี่กันนี่อานาคนนี่ฮะยอฮาจงอานาคนนี่เอโดเนชังซอยอัลลาเตคอมดิบูดคนนี่จงอาเยญโยเดทมิเนลอเยญโยอัลีคนนี่เงออับบูคนนี่เงอเดเยญโยชิชิเอมาเอกันนี่เอมาเอเยเนลอยอฮาเยจงอามาเลเลนาลอเยญโยเธออัลลายมือพาดิบูเดเยญโยลอเธออัลีมาเออับบูมเอลอเยญโยอาชอบาอหูบาเมลอนเนี่ยนี่เทียนาพุงก็เนี่ยเต็มมาเต็มถังล่างอร่อยชอบไอศครีมไม่คุ้งอร่อยนี่เทียนาอร่อยเนี่ยเฮาดชุนี่ยังก็งาก็ยังมอหอยังกะหอลาลัวล้ออะเต็มเออทอลเลยนี่ก็มาชอบชอบละก็เฮาพุงมาละก็ยังขลังคุยชิชิเยียเล่เล่ลอยเนี่ยอิชิชิเยียเล่เล่เฮาก็จอดก็เจียปาย้อนอิชิชิเจเล่ลอยเนี่ยอิชิชิเจนาอะเราขอมาดูนี่เยี่ยเนี่ยเออพุงก็เนี่ยละก็น่าเต็มเนี่ยพังล่างอ่ะเธอเยี่ยเดยอยอ่ะไอ้เนี่ยล่ะเออมันนายยอยอ่ะดิโหล่ะมาจังหึเดี๋ยวเนี่ยเธอมีแน่ล่ะอาลีมาเออาบูมาเอเดี๋ยวเนี่ยเธอกันยี่เนี่ยเออดูนะเรามาเออดูมีนะอีจู่เธอยังมึงพยายามเสียงงานเนี่ยล่ะเนี่ยยอฮันเนี่ย
thơ nè xuống ngã cơ mà là lý thịa nà gần như y nè là cho chắc khô là không là như hợp dụng nửa đủ giá gái xí xí y nè là xí xẻ nà khó nè hứa chó nhà là bù nè ngã nè yế nhí là nà y chùa yung phát chù khá dì đè yế nhớ là xe ơn dì yế là yế nhớ thị dì mà bì dì là nì đè yế nhớ đè nà yế đồ à nà khó nè à là xô bìa cho mà nè lèm thà nè dà nà khó nè xô bìa chì xó nè yế mư phá ơ chỉ bu này lo cái đại chú xuống ngã cơ mà lo lúa để là lo gì nhiều cái mưa phải lo là gì như giờ chỉ gừa để gì nhiều ngã ở mà đồ na à gừa gai yêu mà khá lo yêu hay ít hơn là khoe khoản những người là nhiều phải ít đồ khoản những người ít suy suy yêu mà gần như yêu mà yêu bỏ na lúa lúa này ít đồ nghe cái đại chú là quê thờ yêu này ít đồ gì nhỉ ít suy suy yêu khoản gì yêu lo nhiều gần như yêu khoản gì yêu lo thì à na loi gì nhiêu hệ hơn cả đợt tổng hơn loi gì nhiêu à cho chia ra là cũng à thể gì nha không chỉ chia được khoản giá để gì nhiêu để chỉ mình ngã lại cơ na thờ này gần như ít nghe loi ít chủ lại nhưng mà phải giờ cả chỉ bu cả gì nè loi giờ à ai lo thua loi loi gì nhỉ mà chỉ cứ nè loi giờ à lại thua loi cái này hệ thì có thể là đi đúng soi lo là giờ à chỉ giang ở huyện gì nhiêu là đi về lo thì mình này giờ à lại hôm nay đi ra nó khoản gì เธอเนี่ยเชื่อลาเลยคู่เธอเป็นร้านยางงานเนี่ยอย่างนี้หรอเออเธอมีเนี่ยคุณลูกก้าขอนี่ยาจ้าเดี๋ยวเนี่ยเด็กกระดาษที่ช่วยเธอยอดดื้อไม้หลัวยอดน่ะหลัวยุ่มว่ายอดมือแม่เดี๋ยวเนี่ยเด็กเขาเนี่ยเราเธอก้าชอบผู้ประกอบการนะคุณอ่ะเนี่ยอย่าจะมาเจ๊งไงดื้อเนี่ยเธอก้าจะหอจะดูอะไรเนี่ยร้านอาหารแล้วคุณอ่ะเราอีเนี่ยกันนี่เอี่ยวลงเนี่ยนะก้าจะอายุมาดูมันเนี่ยเยอะดวงละอายุมาดึงอายุอะไรผมเนี่ยก็ดวงอะไรแล้วนะคนนี้เธอก็นี่บุบุแล้วก็อะไรผมเนี่ยละเจี๋ยเนี่ยอายุนั้นลุยชิบุเนี่ยเจเดที่นั่นเราเขาอยู่มีกันละเราอยู่ไม่มีอะไรเนี่ยอายุมาคนนี้อายุมาชั่วฮะอะไรผมถามเธอเยอะเนี่ยเธอก็อยู่มานะคนนี้แล้วเนี่ยเราบุเลียพายแล้วเราเยอะเนี่ยนะที่โปแต่มันก็อยู่มีโปคนนี้จนเนี่ยละเธอเราอยู่ที่อันนั้นก็ยิ่งเงี้ยส่งอันนี้เออรู้ละเออยอฮาวยอเทโลยอฮาวจังอานาคเนี่ยเทมินะเจโดเอลโลเทียนาอิจูเตอมาเทคานิโอจอเดเยเนเดเทเนอิจูเตอมาเซอเนลอเลเยนีเทมินะฮูโลยอมอนาคเนฮายอมาคเนยาจอนเนงานเนเยนีนาซอบยาฮูมาคเนยาเลมทาเนเจเดเยนีโอฮาอะเยนีเทียนาลอเทจอจาดูโลนาดูโลลอฮูโลเดพองทานาคเนเลมเนพายเลเอเนเลเดเยเนียเดน่าทางขยะและคงอะไรเงี้ยจังเงี้ยต้องจะบีเจดูคนนี้จะแหลมทันเน่แล้วเดเยเนียเดเธอมีเน่เยเนี่ยล้อเธอดื่มมาหิ้งก็ยุ่งยากปฏิบัติภารกิจมาเถอะเยเนี่ยล้อเจเจียงพายงานกันยิ่งเงี้ยแล้วน้าคนเนี่ยเธอเยเนียอีนุ่มน้าเบอร์อีจูในที่ชอบเจแล้วจังอะไรอีจูจะคนนี้จะล้อน้าเหมือนน้าคนเนี่ยเธอน้าโบเนี่ยคนนี้ที่ชอบงานแล้วคนนี้จะเธอก็เธอหัวคนนี้ยาจังงานเจเดียเนี่ยเดเออยาจังอารมณ์มาจังอารมณ์แล้วจะอยากห้องงานเนี่ยนายช่วยงานเนี่ยรัวลอยเนี่ยขอพิมรัวถ้าก็ดื่มมันนี่มีนะเออชอบชักโครแล้วคงอะไรเนี่ยถ้าก็เธออยากบุ้งอารมณ์แล้วขอนี่อยากห้องรัวน่าด่าโอรัวดื่มมันในเช้าอีราลาเธอกันยิ่งอะไรเงี้ยรัวถ้าก็ขอนี่ยาจังรัวเลยเนี่ยเออเธอมีแนวเดียถ้าก็เราโอพังเธอแต่ขอนี่รัวเนี่ยชอบรูปบิดแล้วคงเรากัดเจ็บพังอจุนเบอร์แล้วดื่มมาอีล้านนะคนนี้เขาก็ยังใหญ่เรื่องอะไรเนี่ยที่อันนั้นช่วงนั้นเกิดมาล่ะแล้วพี่เทียนเนี่ยชื่ออันนั้นคนนี้เหรอเขาก็แล้วพี่ยังใหญ่เรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยมาลาบูมินาล่ะเลยเนี่ยที่มีเนี่ยเหรอง่ายเกิดมาล่ะเนี่ยย้อนนั่นรู้เอโดน่าอีจู่ยังมือพาลาชิบูเดแล้วมันก็นั่นเหรอก็เนี่ยคนนี้นักก็เทียหน่อยเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยเดเธอมีเนี่ยเหรอนะคนนี้ย้อนนั่นรู้เออกันนี้ล่ะเธอชนเออแหลมทาก้าจอลองห้องน้ำสาธารณะและขั้วเถิงอะไรนี้อีเนอร์รออยู่ฮะอยู่ฮะย้อนยาผายแล้วรอฮุลจันเดแล้วจะกาเอกาดาเนเนอร์บิสบิกาเลเดเยียเดฮะนายมอดัมเบียยามละคุยรอยี่เนทันจูเนอร์จะกาเอกาดาเนเนอร์บิสบิกาเดเยียฮะกันเอาเนอร์รอยี่เนอร์ตัวชัดจิบุ่มแล้วพนักงานดามาหยิบเนื้อซาจ้าหยิบมาแล้วไงเดที่เขาล้อหน้าหาเบียดดามา

Tana khon ni da cha ye nye phon ne bina hada jai ti bium lo ye nye sa ja yi ma la nga de ye nye de ga lo ye ni jo na lu ne u du ti po pha thong ma de ye nye lo ma ma ni na nyum chi na khon ne lo le ni te na li go la ne thon ju da la ma ye nya lo an na ma ya en ne ye nye lo ye nye nyum chi ga ye ni na thon ju lo le ye ni Adil akau ano na ye nya thong la no chala nga de ye nyo de blau si na kho ni we si a kho na mong ti kho a ye nyo thai ano na ina ano lo wan phut la nga de ano ni blau si na kho ne kanyayon a kho ni phanga ya ko che gu ye nyo na kho to la to ye ni na thong jo nim ti a ya me la kho ye nya lo yu su a dan ba yam la kho na kho nya ye ni ne ga dan chu ga ko lo ye ja ga e ga dan ne ne bi si bi ga ma ye nya lo te mi ne lo yo na na lu chan te ne na ha la lo a lo mo kho pa ne ma e facebook pa ne ma e chan te ne na ha da nya te a ye nya lo na ye ni yo lo na li che lang ke ni ye ni ne thon ju ko mi ne ti a na na ga ni ga la o ne lo na ha na ha yu yu nga la nya le hu a la lo yo kha sile du du mia le le na kho ni ma nge ni lo mo kho ne na ha de na kho ni mo kho ye se lo de febu pa ne na ha lu na me hu lo febu pa jo me ne i do ne i te ne jo me pite lo de ye nyo de na ga tho lo le nyo myo ni be ja mo na lo mi ja te po cha nyo myo ni be ja mo na yo ha ma ya ju nge lo le ye ni a tho ti pi e hu ma pite lo bu tu ma pite lo i te le hu ma pite lo le jo na kho ni a chi ga myo ni le pha ja nya ye nya go go ga ma ya mi ne lo le ye ni na the te ma ngo lo yo bya je ma bi bya ni lo le ye ni ro ni bo na ga the bo i so ni bi bya lo ti ti te bi bya lo le kho ni jo nya me ne ye ni the mi ne lo yo je ma je nge lo a le mi ja cha du kho ma ja le lo na ga ni ya lo a si le ya ju ma si le na lo ni je ma ja ngo hu ba ya nge jo na lo he be ni che po se mo pha de la nga le lo ye ni na gani ya lo si ya khano jo le nge hu hu na gani nge chwa si le na khari ma nge ni lo nga ne lo jo ha de mi ja khwa je ma bi bia khwa ngi yo ha lo nge yu mhe mnge mnge na lo ye nyo ha ne te ne hu ma lo ti pi hu ma lo la bu thu ma lo la pi te ne yu de ye nye de a ti a ya me ne pa yu da nya me ye nyo nge lo ye nyo ho gani na nga ne ga ko la m tha pa ja ga e ga da na ne bi si bi ga ma de ye nyo de Haganyum jaga ega da ne ne bisi biga ho na lo ye nyo ra ta ba ho pa ne to ga bo ja ne lo le ye ni to ga je la nge la ta ba pa ga du na kho ne an ti min no nga lo ye ni jo na je ni no yo jo na lo la ta ba pa bo ja de la yu de la khna ra ta mon ti la ku me lo ne ye ni ga je ga ko ja kho ne go bo ja ne ye ni ga du le lo to ga la ta ba ti po la pa ja ga ega do le me ye ni yo haga mina ba ja ti kwa yi ni jo ga na lu ne ta le na e nyum na ba lo ye nyo ta ga ne lo ba hu lo lo lo lo mi cha mi lu lu lo mo na ko le mi ja hu ma pu ja lo la me kha ya mo nga lo to a yo ya me inga ya ja na ko ni lo ba hu le e nyum mo ji ba ga sa lu nga lo me so pa ko ni sa lu nga lo lo jo la ja na ko ni he ja le hu ma bo lo lo ye ji ni ne mi ja hu ma do la lo la ko ni ja ho ne mi cha mi lu lo tha a yam ma chia lo ye nyo ye yo thu lo yam kala na ko ne yo yam chali na thu lo lu la me ye nya na lo ye po na lu do la nge lo ye nyo ra tha ba pa kho ni a ye nyo cho ba ne me ye nyo ho ne lo nyum tha ga mi na ba ja lo na kho ni ra tha ba pa ne cho ba te ma nge lo ye nyo tha ga ra bo pa kan phai phi bat heng cha la ko tho a ye nyo bi ne je yo nge jo ne le ho lo le ham thai je ye nya lo ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและเอลเธอก็เถิมนะอาจจะเลยแล้วนะขอนี่เหตุช่วงอันนี้เกิดลอยเนี่ยภัยพิบัติแล้วเธอนะขอเนี่ยมิฉาไม่รู้หุ่มารู้ละกาโลลอยเนี่ยเธอรบบาคือละกาโลมิจาดัวละกาโลแล้วเนี่ยชอบบันเนลลอยเนี่ยอดีมาประกันชีวิตเยอะเราดูงานในอย่างนี้ประกันชีวิตนะขอนี่ช่วยชิงเงี้ยผิวยาแต่มาเงอะลอยนักก็หุ่มานั่นเขาอยากอยู่ยิ่งเงี้ยเขาอยากเผื่อหุ่มาชอบบันยาโลเลยมีอาจจะได้เย็นเนี่ยเดแล้วเธอมีแน่ลอยเงี้ยวเธอกาลอรบบาฮือลากาลอมีจาดัวลากาข้อแน่ลอมิฉาไม่รู้ล้อแน่เดือดเลือดเดือดไอ้เงี้ยประกันเธอเยอะแน่เจลออามินแม่น้าประกันชีวิตใหม่เยอะเลยอยู่อาศัยยาจีบอลอะไรอย่างนี้อาดามันเยอะแน่หมดเนี่ยเดือดแล้วนะลอ
แอร์คอร์ดนี่เย็นเยอะยุ่งเย็นรัฐบาลระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วเถอะนะรัฐบาลเย็นเยอะชิดติดบ้านมาบิจิเนียเนี่ยมาเจเย็นเยอะอย่างเงาเย็นเยอะยี่เยอะเนี่ยเนี่ยเราเลยเย็นยี่เยอะจะมาเจเงาเอองานแอร์รู้ว่าเกลือนะรับบัตรคือแล้วรับบัตรคือแล้วมีจ่าโดล่าโลเขาเนี่ยมิชามิรู้รู้ล่าเนี่ยเย็นเยอะอย่างเดลเลอร์นะขอนี่ประกาศไปในบิชอปบันเองเจเย็นเยอะหรอเออประกาศไปในบิชอปบันเนี่ยมาเจเดียเนี่ยเดรับบัตรคือแล้วกันนะหรออีกครั้งก็นี่เดลเลอร์งานเจแล้วก็น่าเชื่องานนั่นละคนเนี่ยที่มือบาดเจ็บในบิชอปบันเองเจเย็นเยอะหรอนั่นมิชามิรู้รู้ล่าเขาเนี่ยมีจ่าโดล่าเออยุ่งปืนจ่าโลและเธอนะขอเนี่ยที่ย้อนงาผ้าบาทแล้วเช่นงานนั่นแหละคนในจะไม่บิชอปบันเอเจเย็นเนี่ยแล้วเหรออาดัมเบตีแต่เดียเย็นเนี่ยเดนายมือไปคนละคนชอเชื่อเจนอะไรจะมาเจงเงาแล้วบาร์ฮือเล่นในอู้งานยูเฮอมยอดเท้าอาเซนในจอยงาเล่แล้วนะขอเนี่ยประกันภัยว่าไปในผ้าบิชอปบันหลังในสิเจเดียเย็นเนี่ยเดยุ่งมีจ่าหุ่มอาบิปุยจ่าขอนิ่งแล้วเลยนี่อาดัมเบตีเช่นงานนั่นแหละคนนั่งงาผ้าบาทชอบบันเนี่ยเนี่ยยังมึงพาจะเจ้าในงานยุ่งยุ่งในไปจัดเจ้าเลยเหรอแล้วรอเย็นเนี่ยโหรอรอสิล่านะพับบิชอบาลังเนี่ยสิเจ้าประกันภัยแล้วคู่อปันเนี่ยรอเนี่ยขอเนี่ยรอที่ยอก็ดูนะที่เชื่อบามาเจอินี่แล้วงานเนี่ยเย็นนี้น่ารอเย็นเนี่ยรอบาคือเลี้ยนะแม่รอเธอเนี่ยรอมีจ่าดูแลเนี่ยรอมีชาไม่ดูแลเนี่ยรอช่วยยันเดลเนี่ยเสียนะรอเย็นเนี่ยถ้าก็ประกันถ้าก็ถึงเนี่ยรอหนีลำบากแล้วพบิชอบันเนี่ยจะเดียเนี่ยเดียอีนุ่มนะถ้าก็ครั้งมุติยาปาบอดจากเขาเนี่ยเราเลยนี่ถ้าก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห้อเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและขั้วเถียนใหญ่ยุ่งยุ่งและขั้วยาเดือดไทยพอปานเอาล้อปอพอห้อเนี่ยคอปอพอและขั้วปานเนี่ยบิชอีมาเจียเนี่ยยุ่งยุ่งยาผังอ่ะบริษัทก็ในยุ่งยุ่งยาผังอะไรไม่ใช่เลยเนี่ยบิชอีเนี่ยไม่หัวปานะจนเนี่ยเนี่ยเยี่ยบีจุดดันยาก็ดูเดลเล่หัวงานเนี่ยเยี่ยมีน้องนับบอจางเนี่ยฮัลโหลเกิดมาเดลและเอเจ้าเนี่ยเราเยี่ยไม่หัวปานก็ดูนะคนอื่นเชื่อถือกันเธอหนีมาหนีมุ่งเนี่ยก็บีหัวเอียงอ่ะยุ่งยากผ่านอ่ะและเราเยี่ยเธอมีเนี่ยเราเลยเยี่ยฮักกันเราเฮงเงาเฮงเงาเนี่ยยุ่งดามาเดลแล้วจะกันเอกาดูเลยนะงาฮักกันพอเนี่ยเยี่ยที่โปแล้วพัจจาเอกาดานเนวบิสิบิกามาเดเยเนียเดเนธมิเนลอเฮนาโยเหมือนกับกอมแมเยเนียรัฐมาปะขอเนียเยเนียเนื้อเกลหลักคนเนลอเลยเยนี้ชาล่างแทนล่าชาล่าฮุลวะกับกอดูล่างเงเยเนียลอรัฐมาปะในชอบากับคนในทิติข้อเนประกันตะไกรัฐมาปะในเยเนวพอปะในทิปุตีและพระชอบาลเนวยาวมิเนลอเลยเยเนียเหมือนแม่เดเยเนียเดคนนั้นคนในทิกอเลยเยนี้จักาเอกาดานเนวบิสิบิกาเยเนียลอเพราะเนี่ยเราเห็นเนี่ยเธอเนี่ยมาเหยียดอาจีก็เจริญเงี้ยงั้นที่โปรจักรเอกาได้เนี่ยมาเหยียดเนี่ยมาเหยียดนะคนเนี่ยฮูบานะเหยียบสุดว่าชุ่มอ่ะเดิมไม่บิชัวเดียเนี่ยเดียเนี่ยท้าเนี่ยอีกครั้งเราเธอเนี่ยเนี่ยท้าโม่นะคนนี้ย่อปาบังเหยียดเนี่ยไอ้คนนี้เจริญเงี้ยเราเลยเหยียดนี้อันนั้นเดียวเนี่ยมีน้องเนี่ยอันดับเบ็ดงั้นย่อให้ไม่คุณบุตรได้เลยกันเนี่ยเราเหยียดเนี่ยอันนั้นตีแล้วมีน้องในยุ่มดาราก็ในน้าไม่หัวป่าก็ดูนะข้อนี้เธอแล้วเหล่นี้นกปลารอหัวโขนนกกรงหัวจุดแล้วคุ้งอะไรเยอะเนี่ยมาเยอะอาจีแล้วคุ้งไม่เอะเดียคาดอนะเอะเธอการบัญชีสับปะคุ้งคลองแล้วคุ้งการเนี่ยมาพับเอามาเจียเนี่ยแล้วเฮออาจีก็มองก็ดูงาเลยแล้วก็น่าชูมอเดิมบิชูเนี้ยแล้วงาเทเดียเนี่ยเดียมอเดิมบิเนี้ยแล้วเทเดียเนี่ยแล้วชูมอเดิมชูเนี้ยอ๋อมอดอนยาและงาเทียเนี่ยขอนี่บอกเสรว่ามอชองเลยบิเทเลียและมังเงารอฮัจากาอชองกาเยอะนะเยอะและมังเงาเลยเนี่ยบอชมบัตรฮังเงาเลยเลยอันนี้ขอนี่ยอฮัยามอเทียเลียและมังเงาเดียเนี่ยเดียทุลว่าเยเนี่ยจากาเอกาดันเลยเนี่ยรอเทมินเนรอเยเนี่ยบอชองเจ้ามาเยจิโรนานัวรอเยเนี่ยฮัทเทมอเทียและขอนี่มังเงารอเลยเนี่ยขอนี่ชองเนองกาโลอยู่หายเยชูหมอเมียเลยและนะขอในหัวเยชูยามเดย์และทุลว่ารอเกิดดังอ่ะเดย์และยังทุกการทุกการเย็นเนี้ยจะกะเอกะได้ในในบิชบิกาเลเดย์เย็นเนี้ยเดย์เย็นเนี้ยคือการหนาวเนี่ยเราเลยเย็นนี้ต่อชาติบิมแล้วพนักหาดามาเดย์เย็นเนี้ยเดย์ทุกการอันนี้บุยในชาติต่อชาติเนี้ยกะมีเนี่ยสัญญาและชาติต่อชาติอ่ะเดย์ที่ขอรู้ว่าได้หาจอดามา

阿个妈来装修搭菜，拉老阿来陪老老弟要哈要家套，陪老家太要哈。有几套他在来老阿来。

上红皮呀、啊，咋还喝？他怕累了嘞。一个毛红皮的厂啊，他怕累了嘞，肉肉嘞家伙啊。后来老爱讲哎，让大太子。

0: มามาคือข้าแท้าหุ่นเน่ปังเงินหน่อยมา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
9: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
2: ผ ู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองแห่งเกาหลีใต้กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ังหัวชื่นลัว
3: ยอชายอดอมมือ
4: ลองเพียงเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วม

0: กันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
2: ที่วิจารวิออกคอโล
3: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
6: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330

มือซุงข้ามือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันเดินเออตอนการหุ้งปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6 GHz ฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นอุ้ยก้อยเซพี่น้องเขาตีหุ้งปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147 6ค่ะในข่าวดังข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมู่ข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก้อยเซพี่น้องเขาในวันเมื่อในก็ถึงมาในวันพุธที่2เหลินทน9 2เหงปาย26ปีพุทธศักราช2เหง5ปากปาย69ปีใต้2เหง1ปากปาย20ปีก็จาก1เหง3ปากปาย88คู่ถึงมาเหลินเกาลองหาคำในวันเมื่อในค่ะพบทบจำกันเสเมื่อในเดี๋ยวมีน้องๆเขาในค่ะที่ห้องเฮ็ดในค่ะหลายๆก็เขามาอยากเยี่ยมด้วยตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะในค่ะว่าเหตุการณ์ซึ่งหือพองแล้วก็ลองตั้งวันเดียวในมีฝ่ายข่าวฝ่ายเหตุการณ์ฝ่ายจัดรายการเป็นซึ่งหือในน้องๆเขาก็เขามาอยากเยี่ยมด้วยในค่ะที่ห้องปล่อยเสียงเลยตั้ง NBT เขาค่ะในนั้นค่ะอ่อนตั้งในเดี๋ยวอ่อนเอาบีน้องเขาก็ถมด้วยข่าวเงาฟินฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงค่ะในวันที่2เมื่อในฝนเดตกหูปากมัน 70% ในปืนตีค่ะยกก็เดตกน้ำเมืองหนังตั้งเจดอนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เกียงไฮ้ลำปางเมืองน่านเมืองตากเพชรบูรณ์ค่ะลมกระดมเย็นดีอยู่ที่22ถึง26ไว้วันดีอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะในข้อตั้ง7วันตั้งนาเดมีฝนตกลงมานำเหมือนกันจะเจออันอยู่จอมตาโพยสันร้อยอยู่จอมน้ำหลวงเลยฟังกันไว้น้ำเอ๋อน้ำทมน้ำน้องลินหยดดินกลดินปังต้นไม้ล่มติ่งจำเสียนตาสายตั้งหนูได้ฟังกันไว้จ้อมในฝากฟังไม่ปั่นพี่น้องเขาค่ะเจ้าให้เจ้าโซนเจ้าหน้าฟังไว้หมักเขาเต้าหนำหนังหือพอเดียมไม่ลองดูซุ้มฝากไม่ปั่นกูก็กูก้นจ้อมย้อนบอกว่ามันเป็นข้าวฝนในข้าเฮพี่น้องเขาหนักมีไปอยู่ลีลีเยาะก็อยู่ลีกินวันกันตั้งเป็นในข้าวฝนในก็มันเดี๋ยวมีเหมือนหนังว่าตั้งเป็นเยี่ยวหนูถ้าตั้งเป็นฉี่หนูเนาะเยาะก็ตั้งเป็นตาแหลงนะคะตั้งเป็นคุ้มๆกำกายจ้อมเนินหนังเขาค่ะอีกป้าดังตั้งเป็นใครเลือดออกอันลูกดียุ่งม้าเตรียมจะไหนดูเลยฟังกันไว้ดูล้อมด้วยถึงลองอยู่ลีกินวานั่นมันลำลองเลยเสเปิลในนั่นค่ะในก็ฝากตัวจุดถึงกันเจ้าหนังในจอมในค่ะอ๋อในวันวันในก็เดี๋ยวมีป้าดังแทงเพ่งความและข่าวเงาทางหลายลองหลายอันเดี๋ยวมาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาแค่เราไปมุมมองสืบปั่นแห้งใหญ่นำเสก้ำค่ะจะเรียวอ่อนกันหรือเฮลือใจชมด้วยเพ่งความมันหูถูกใจกันก่อนค่ะ

เอาค่ะเลยถอมเพียงความกับสองความทัดกันก้มเหลียวเนี่ยค่ะยันบัวมีน้องๆเขามีครูสอนที่ตั้งลงโรงเรียนวัฒนไทยพายับเข้ามาอยากยืมตัวที่ตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเป็นจันม .3 ในเขามาตัวว่าการจัดรายการเป็นจังหือการใจเทคนิคการใจเครื่องจักรเป็นจังหือการลัดข่าวการปืนเผาเป็นจังหือพ่องจังหนังไหนค่ะเนี่ยก็จะเลยมีพี่น้องหลวนห้องนี้แล้วก้นไตเขาค่ะเลยหลวนเจ้าคือก็มาตั้งหนำตั้งหลายบางก็ฮัดลาดวัตถุสกอเป็นพี่น้องไตมันก็พัดลาเราตัวสกอเป็นพี่น้องไต้ในนั่นค่ะยันผู้สั่งเนาะยันผู้ว่ามันก็ว่ากูรีไอเปิลเนาะจำเจ้าในค่ะเนาะคือการลงไปวุ่นเจ้าในมันอยู่ดีก็เป็นปอเป็นแม่หมอได้สั่งสอนปอนปันดูเขาค่ะว่าให้เขาฟูถึงว่าตัวสกอเป็นซึ่งคือเป็นไพ่มาในนั่นขนาดเนาะมันก็ในมันย่อมปันลูกเขาลัดล่างเตียวนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะคือการพ่อถามว่าลูกปีโมคานุนจากหมอรัดกั้มไต้ในอัลโลยพี่น้องเขาปีแปดคำถามว่าเขาเต็มหมดแต่นั่นดันเลยในค่ะเนาะยังก็กะที่ห้องเฮียนค่ะนะลูกค้าอยู่ที่ห้องเฮียนที่กะที่ห้องเฮียนนี่ว่าแม่เนี่ยว่าเพิ่นฮู้จักแม่เหรอเพิ่นถามลูกว่าจองจะลูกปาหมูขาวโน่นนั่นเนี่ยใจอ้อเนี่ยว่าลูกก็รักกําไตดอกเพิ่น5เนี่ยรักกําไตเพิ่นก็ถามลูกกําไตรู้เนี่ยว่ายังก็เฮียงแลลุงอายเพิ่น5เนี่ยที่อายสั่งสิเด้อเป็นไตเนี่ยเขาว่าเนี่ยเฮาหมกความหลายภาษาลูกก่อนนะคะนี่ก็เป็นลูกหมูขาวโน่นละด้วยซึ่งนั้นในนั้นค่ะก็ได้เลยว่าโอเคก็เองก่อนในอันกับสอนปันเปิ้ลในหลาดปันเปิ้ลนั่นก่อนลูกตัวจะก่อไปลืมก็ลีหนาวค่ะนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็จะเป็นท่องเขาหลงเลยหมอมันอยู่ที่เขาสอนมาลูกล่างเขาค่ะเขาก็ได้สอนเขาซึ่งหื้อเขาขอให้เป็นก้นซึ่งหื้อเนี่ยมันอยู่ที่ก้นสั่งสอนปันปันแทงกำหนึ่งซึ่งในแทงลูกก่อนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในวันเมื่อในนั่นเนี่ยค่ะการน้ำมันเครื่องจักรน้ำมันรถก็ขึ้นแทงเยาะค่ะพี่น้องเขาคืนแทงเหี้ยคืนมอกกาฮือหล่ะนะเพราะเป็นดีเซลในคืนมาแทง 0.75 ต่อ1ลิตรก็ที่ได้อยู่ที่ตะเลก็ขันก็ได้จํา40บาทแล้วเพราะเป็นดีเซลกันนะอยู่ที่ 39.84 เพราะเป็นทั้งเกียงใหม่เพราะเป็นต่างตีเฮตีไกลนั่นเนี่ยก็ตีไกลนั่นเนี่ยก็หรือไรเพิ่มกาขนส่งแทงมันก็ได้กาแทงให้ในค่ะเนาะนี่ค่ะยกก็เพราะเป็นน้ํามันแก๊สฮ้อฉะนั้นก็ได้เป็นเพิ่มมาอยู่แทง1ลิตรใน0.60 ค่ะพี่น้องเขาตั้งหมดค่ะเนาะกูอันขึ้นมาหมอก 0.60 สตางค์ดีเซลขึ้นมา 0.75 นี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ตีเลยว่าขึ้นมาแทงตี้ๆเพราะลงเอ๋ลงหยาบน่ะนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็อยากขันเจอได้ๆพี่กาเขาหัวใจมันอยู่มุดดีถือเมื่อกี้ก็มาเติมเลยอิดออดค่ะว่าน้ำมันตีหือกลมหัวลองอย่าพี่ว่าลองกล้าขันขึ้นนี่ค่ะล่ะลองนาการคนมักมีเขาคนอันเหตุการณ์ใหญ่กันลงเขาจำเสียงตั้งกินตั้งยำคนอันห้องแรมว่ะเอียงที่ไหนปิกแปดตั้งหนำตั้งหลายค่ะพี่น้องเขาค่ะปิกแปดตั้งหนำตั้งหลายอ๋อพี่น้องเขาเออหยับคันเจอที่ดีนะครับเจ้าเย้าค่ะมังก้อนเนี่ยมหัดลาดค่ะก้อนไตในปีอยู่ที่ห้องยาเนี่ยกูวันค่ะยิ่งช่ำขอบใจค่ะที่บอกลาถึงกันว่าหันคดีห้องยาก็ลาอยู่ห้องยาอะไรคะเนี่ยที่ห้องลูกสาวมี40คนมิกเป็นก้นไตอยู่เศร้าก็อ๋อยิ่งช่ำขอบใจอย่างนั้นค่ะยิ่งจมขอบใจอย่าน้ำเต้เต้ว่าในนั้นค่ะเอาค่ะโยกเข้าขามาด้วยค่ะตั้งใจตอนเก่งใหม่มือว่าในตั้งลอยสเก็ตค่ะเนาะตั้งลอยสเก็ตในนั้นก็เดมี่ลูกอ่อนค่ะเดมี่ลูกอ่อนเพิ่นเอากาแฟไว้จำคางตางค่ะก็เล็กๆอ่อนในลีอีลูเปิ้ลหนาในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลีอีลูเปิ้ลหนาในนั้นค่ะแล้วก็กะหันเนี่ยตีตั้งบ้านโพทองเจริญเนี่ยค่ะปอกสองเชิงดอยลอยสเก็ตใจตอนเก่งใหม่ค่ะก็เดมี่ก้นอันวิ่งออกเล่นในย่างนั้นสิกว่าหันได้ยินเสียงรวนห้องแอ๊กๆนั่นน่ะเนาะเฮกว่าหันนี่ก็ไม่ก่อนเน็ตกับสืบกว่าเจ้าหน้าที่เขาเฮขึ้นเอาหลัวนั่นกว่าส่งบันทีห้องยาเนี่ยค่ะห้องยาก็เลยล่างตัวเฮก็เลยรูล้อมได้ถึงลูกอ่อนนั่นเสียเนี่ยค่ะรูล้อมได้ถึงกว่าจังในขณะเนาะยก็อําฮู้ว่าได้เป็นลูกเผ่าหลานไผกว่าปล่อยไว้มันก็ว่าเป็นลูกต่างก็เออเป็นลูกก้นแห่งกันยันเมืองอยู่เป็นลูกต่างดาวอยู่เป็นลูกเจ้านั้นเจ้านั้นอยู่ในคาดิลาว่าอ่ำใจว่าเป็นลูกไผก็เหย่ามันก็มีศูนย์ในศูนย์เป็นเพ่งเป็นกันหมดอย่าไปกว่านี้เก้าการนี้การนี้เก้าเก้านี้กายอย่าไปกันนี้ไผลูกไผก็เหย่าเนี่ยค่ะเฮาอ่ำตับลูกกับแจกแพ้ซึ่งนั้นนั่นขนาดเนาะเฮาขาดถูกดีไรฮู้ว่าไรไม่เหย่ากับหันไม่เหย่าแล้วไรช็อตอาศักลูกอ่อนเหย่าในนั่นขนาดพี่น้องเขาค่ะก็เอามาไว้ที่รถเพ่เหย่าก็รู้ล้อมได้ถึงกว่าอ่ำฮู้ว่าพรีมีผู้ใหญ่ใจลิฟก็เลยดีมากฮับกว่าคือการอันดำรองหรือเซฟเฟิลก็เป็นปอก็เป็นแม่สั่งเจ้าว่าไปพร้อมตีเต็มมีลูกนั่นในจึงหรือไรใส่ถุงยางอนามัยหรือไรกินยาอันเฮกังป้าต้องป้าสันเท
ค่ะพี่น้องเขาอย่าไปปล่อยไว้หมอมังหนึ่งปอกให้ก่อสั่งที่จับไรกับนั้นอย่าไปเอาตั้งโจทย์โจเก็บกรรมเสมาเฮ็ดให้ถึงอาศักสายเจอก้นก่อหนึ่งจังนั้นหิ้วเลยทำป้าไว้ต่อมาถึงแปดเก่าเหลือเนี่ยเคลื่อนเกิดได้ปล่อยเปียดมันเจออีหังนั้นพี่น้องเขาอะกับนั้นอารู้เนี่ยอีรู้อีนึงล่ะมันหลีหลูปนะคณะความนั้นเลยอย่าไปเฮ้ละละสังเจอว่าอ่ำพร้อมเป็นมีลูกล่างไหนก็เห่าพี่น้องเขานั่นใส่ถุงยางอนามัยเฮ้กังป้าตั้งเปลี่ยนแทงลูกก่อนเนาะเยอะก็ใส่กินยายาให้กังป้าสันเทป้าตองนั่นติดเตื้อเข้มดีเลยเสเปิลนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอันคำว่าแทงหนึ่งอันหนึ่งหันเยอะก็ใจหิมป้อลีค่ะเนาะมันก็เดี๋ยวมีคอมเมนต์ก็เดี๋ยวว่าเป็นล้วนก้นไตก้นหังเยอก้นมันเยอเนี่ยนะสุ่มตับโลกาว่าถังพิษปนเจนนะวะกอบนั้นแหละกวนเอาคันในป้ายวนในมีนำเนียนค่ะเนาะก็แกลองวนลีเอาวนลีนั้นมันอยู่ดีป้ายวนเขาขานั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันอยากค่ะเนาะป้ายวนกวนแหละออกออกกวนป้ายวนกวนในอันวนสอนในพวกเปิ้นลาดมาอยากเขามาเตรียมต่างนั่นมันอยู่ที่ว่าเขานั้นมีอ๋อป้ายวนมีจังไหนเห็นไหมอะอย่าไปว่นไม้ทอนนะอาล่าอย่าก็ให้มีลองอย่าไปเนกาทีฟนะล่าให้มีลองโพสทีฟให้ไม่เป็นลองอันลีมันจอมไหนนั่นค่ะพี่น้องใต้เขาการนี่ก็เหมือนกันนะเปิ้นเฮ็ดอีหยังฮู้เปิ้นว่านั่นอีนี่ก็ลาที่เต้ดูเสาเก่าก็เฮ็ดทั้งกําไรทางรองพวกเปิ้นเฮ็ดอันนั้นอันไหนนะอาล่อลาที่เต้มันก็มืออยู่เมืองใต้เองก็มืออยู่เมืองไทยนี่เองก็กอบนั้นพี่น้องเขาอย่าไปเนลองไปวนออกตื่นนี่ฮะเปิ้นได้ฮู้ว่าเฮาเป็นหือกอบนั้นอยู่เต็ดๆเย็นๆก่อระยะในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะเหมือนจังเขาว่าฟังอยู่ฟังกินว่ามันก็ให้ฟังอยู่ฟังกินอ่ะซุมก็จุตุมกันซะนั่นจังไหนอ้าวฟังอยู่ให้มาอยู่มากินว่านั้นซุอย่าไปเอาวัดไว้อันปลอมกําก็มีวัดไทยกําก็มีวัดมาเนี่ยก็เอามาต่างนี่เปิ้นอันนั้นนี่ให้มือเนี่ยล้วนน่ะมาอยู่มากินกําบ่เปิ้นเป็นข่าวมาออกมาย้อนน้อมย้อนต้องปั่นแทงรองหนึ่งอยู่ริมฮาลีอันว่านั่นโตเจ้าเก่าอ่ำเลยเห็นลิกชุดจันลิกเหี้ยก็เอาอันปลอมกับซื้อว่ามีเงินเนี่ยเอาอันปลอมในกับย้อนก็ย้อนสัญชาติไทยนั่นคะเนี่ยว่ามือล้วนมัวอยู่ริลีนั่นกรอบนั่นแหละกันจี้ให้เปิ้นหันเงินมันติดเหี้ยแหละเปิ้นก็จังไก่สืบเจ้ามาเฮ็ดให้เฮ็ดเฮาขายอยู่หยาบมากลองเจ้าในสู่ซ้ำกับป้องกับว่าสู่ซ้ำกับว่าไอ้หยังก็ฮู้กรอบนั้นอันเปิ้นเฮ็ดตั้งดีอยู่นั่นในปันเปิ้นเฮ็ดกว่าเปิ้นเคยเฮ็ดเยอะเปิ้นเดี๋ยวเปิ้นฟ้อนของเปิ้นเนี่ยบ่ห่ำกว่าสุกกับยุงเปิ้นก็เยอะมันก็เนี่ยเราตัวเจ้าเก่าก็ตึงมีอยู่เป็นก้นไตเองก็มันโอกาสฉะนั้นหนูเฮ็ดจังนั้นนั่นนะวะหายในแปมไหมค่ะหลวงบ่หายหรือหายฮัดๆค่ะพี่น้องเขาฮัดลองลีอย่าไปฮัดลองอันหายมันบ่หายเฮ็ดผิดปักเปิงมามีเปิ้นสุกปอกมือขึ้นทางเฮือนมึงเผามึงมันค่ะนะพี่น้องเขาค่ะกับนั้นลองตั้งจะไหนฝากฟังให้ปันกันจอมในนั้นค่ะใครลาดเนี่ยเราค่ะนะผมลาดในก็ห่ำเย้าค่ะเนาะอีหังก่อมนั่นอีหังก่อมเจอนี่นั่นนะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็เซ็นตั้งลอยสุเทพค่ะต้นไม้ใหญ่ก็ล่นกลุ่นเต่งจอมเซ็นตาสายตั้งเพื่อได้ลงกับมาหยาบคันจะมีเจ้าหน้าที่เขาก็มาห่มจอยเสลวดก้าเขาเลยลูกกวยกว่าในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะก็ยังดีค่ะก้นหอมันอ่ำได้มัดเจ็บขนาดลวดก้าได้ก็กวยกับแปดในนั่นค่ะก็หมวบกานั่นขนาดเราใกล้ๆซึ่งหือกอลีมีเจ้าหน้าที่เปิ้นมาตัดแปดต้นไม้ใส่ครึ่งปองให้สางกวายอยู่ในนั้นค่ะก็เพราะว่าลิ้นมันตีอ้วนตีนวลนำตีจังสุบไว้หักไม้หักหางเด่มจังสุบนำเฮก็เฮ็ดเฮาต้นไม้ล่มเต่งมาจำเส้นตาเสียตั้งเข้าในเด็กกว่าเลยไปเลยก็รู้เลยฟังกันไว้หลายๆในนั้นพี่น้องเขาค่ะกูก้นนั่นค่ะเนาะเอาค่ะสืบถมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันเทียงก่อนค่ะนะจงขึ้นมาอุ้งจำกันเทียงค่ะพี่น้องเขาค่ะ

ได้หลายๆวัดได้ค่ะใจใส่มาห้องไว้กันนะมาฝากขึ้นค่ะได้เฮาหนังกันก็ลีกูเสเปื้อนอมนอนในหนึ่งมันเพิ่นในหลุบอันว่านั้นเขานะเพราะว่าเขาขับหมอหักกันนั่นอีสังกะเยามันดีเอากันหยักนั่นดีป้ากันจมกับทิ้งติ๊กเย้าในนั่นค่ะตัวหนังกุ้นป้อมเฮ็ดทางมังก็เฮ็ดทางไปว่าเปิ้นมังก็ก็เฮ็ดอันเฮ็ดเฮ็ดติ๊กๆในนั่นค่ะมันป้อมกึ่งงามกันนี่เด้อในค่ะเนาะก๊อปนั่นแหละเพราะเขาขับหมอเฮ็ดสังก็อยู่ติดอยู่เย็นนั่นอ่ะติดเตอร์เข้มดีเลยเสเปื้อนมีต้องผิดอย่างนั้นค่ะเนาะกุ้นเฮากูก็ติผิดทั้งหมดก่อมจะติถูกทั้งหมดก่อมจะก้นอันติมเฮ็ดทางให้มิ้วนั่นค่ะติมผิดถูกด้วยกันเลยขึ้นนาให้ปอกนั่นขนาดนี้ก่อมนั้นก็มาฝากตอนทุกถึงกันซึ่งหนังไหนค่ะตั้งเมืองจึงไทยปืนปืนพาไว้นะคะแคนเซิลแบดยกเลิกแบดนะคะฟรีวีซ่า60 วัน93จึงเมืองค่ะภายร่างกระทรวงมหาดไทยออกปืนพาไว้นะคะตั้งเมืองจึงไทยปอกกำไว้ในนะคะแคนเซิลแบดยกเลิกแบดนะคะสุนไลดอนดาได้วีซ่าอยู่60 วันนั่นนะคะเนาะหายใจกว่าอะไรกำเหลวไว้15 วันเตะเอาปืนปืนเผากว่านั่นนะคะกลุ่มอันดีไรฟรีวีซ่า30 วันนั่นมันก็เตะมีอยู่60 จึงเมืองค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอันไรฟรีวีซ่า30 วันฟรีวีซ่าบอกว่าอันเร็วเฮ็ดวีซ่าก็มีพาสปอร์ตให้ก็เข้ามาแอลเล่ไรมีเงินเฮเนาะอันฟรีวีซ่า30 วันมีสั่งพองหน่อตั้งเมืองถึงไทยพอติลูกต่างถึงเมืองมาเมืองถึงไทยค่ะวันเนี่ย30 วันเนาะออสเตรเลียออสเตรียบาเรนเบลเยียมบัลแกเรียปูตานบรูไนแคนาดาโครเอเชียไซบรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟิจิฟินแลนด์ฝรั่งเศสจอร์เจียเยอรมันกรีซฮังการีไอแลนด์อินโดนีเซียอินเดียไอแลนด์อย่างที่ไหนอิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตกรีซคีกรีซสถานลัตเวียลัตเตสไตลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมอลตามาเลเซียมาลดิฟเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์กาตาร์โปรตุเกสโรมาเนียซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์สโลวักสโลวีเนียแอฟริกาใต้สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันตุรกียูเครนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอาณาจักรสหรัฐอเมริกาจึงนั้นค่ะพี่น้องเขาพอเป็นฟรีซิพาวันก็เดี๋ยวมีอยู่2จึงเมืองจอมกันก็เดี๋ยวเป็นเซลกับมอริเซสเนี่ยค่ะก็อีกครับพอเป็น14 วันเดี๋ยวเป็นทางเมืองเมียนมาเข้ามาทางเมืองจึงไทยจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็เดี๋ยวมีไว้และลองหลายอันจังหนังไหนค่ะอ๋อก็ฝากตอนถึงให้ฮู้ไว้มังกว่าดีใครกว่าต่างจึงเมืองจำจังหนังนั้นค่ะเนาะเพราะว่าดีกว่าอะไรไปอะไรก็รู้เลยถอมได้ข่าวเงากันเพราะว่าเขาเดี๋ยวเฮ็ดจึงหือลีตั้งจึงเมืองเขาห้ามกว่าตั้งจึงเมืองทำอะไรวีซ่าจึงหือพองเดี๋ยวเฮ็ดจึงหือเดี๋ยวเนเงินกะหือพองเงินเดี๋ยวมีในป่านเงินทำเดี๋ยวมีจึงหือพองในรู้เลยเช็คตัวลีในนั่นค่ะดีกว่าอะไรไปอะไรก็อย่าไปกันยาดกล็อกเกี่ยวกับเลยลองก้นดีไปหยอกเรียนเขาขาในค่ะนะย้อนฝากฟังไว้มันกูก็กูก้นจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะดื้อหรือใจทำด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนค่ะนะจังขึ้นมาอุโอ้จำกันแห่งกรรมหนึ่งค่ะเพียงความหัวในว่าใครเจียวป่นข้าวฝนเนี่ยอ๋ออินฝังห้องไว้ค่ะ

อ๋อคาฟิโนเขาเลยถามทางห้องบ่อยเซงเก้งใหม่ AM 1476กี่เฮิร์สค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยเซจอมกันไหนนั่นค่ะนี่ก็เพียงความเหม่อๆนะคะเนาะใครจิ้วปนข้าวฝุ่นอินฝั่งห้องไว้ค่ะมาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาให้แรงยิ้มถ่อมซ้ำกันในตอนการเท่าคาที่ไหนค่ะวงวังในมันก็ถามว่าปีมูเขาโน้นใส่พัดปิดคนนางเฮเป็นโควิดค่ะอําได้เป็นโควิดค่ะก้อยกะว่าป้อเขาใครอยู่อําดีกินอําหวานไอโออาหักไหนๆก็เขาก็รู้เลยลุ่มล่าที่ตัวเจ้าเก่านั่นคือปุ้นพ่อเด็มเจ้าพ่อค้าเขาก็รู้ใส่แมทพัดต้องคุณนังพัดพี่คุณนังไหวแล้วก็ใกล้ๆล่างมือให้มือใส่แสนใส่เลยกวนสีสังเพลย์อย่าไปก็อยู่ที่ก้นขึ้นควันนำค่ะเพราะบนกูบนกูจังกับจิ๊บจับกันซึ่งหลังนั้นค่ะเนาะกำหนดอะไรตั้งเปลี่ยนอันวันนั้นอําใจว่าจะเป็นโควิด19ไว้ใส่อันไหนอําว่าจะเฮ่ฝุ่นอําว่าจะเฮ่ลองเจอมงเจอแมงอําว่าจะเป็นไอโอฮักๆไอต้องเป็นมองคอเพราะว่าเขาค่ะไออันนั้นก็อยู่ที่ก้นขึ้นควันน้ำห่อมเป็นหังก็เขาหลุเลยใส่ไว้กับห้องยาก็หลุเลยใส่ไว้ค่ะย้อนไปหังอําหูว่าก้นก็เลยเป็นตั้งเป็นอีสังพองกูจังมือพองเขาค่ะแห้งกำขำว่าค่ะอ้นหวานจีจังจับไหลในนั้นค่ะในก็ย้อนฝากให้ปันว่าแม่พาต้นคุณนางพาปีคุณนางในอําใจว่าเขาเดี๋ยวเลยเปลี่ยนก็เร็วอําใจว่าปืนห่อมเปลี่ยนห่อมใส่อําใจค่ะเพราะว่าอยู่ในแก่ก้นขึ้นควันน้ำตื้นตีเลยใส่ในค่ะน้องย้อนไปว่าหนังเพราะกับห้องยาหนึ่งแค่หลุเลยใส่มันก็ว่าเป็นพี่น้องเขาไปลงผิดอู้ว่าเมียไปมันเป็นหางหล่อมไรค่ะนะก็เพราะว่าเจอนั่นห่อมหันเลยตาหุยตาเขาขาดเลยง่ายๆกับนั้นพี่น้องเขาก็รู้เลยหมอหักตัวเจ้าเก่ารู้เลยหมอรู้ลองได้ถึงตัวเจ้าเก่าเยอะก็หนังหือเป็นป้อเดียมที่เจ้าพ่อค้านั่นเนี่ยก็รู้เลยมีลองเฮกังปลาจังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ฝากตอนที่ถึงกันค่ะเนาะเยอะก็เก็บก็ไปลองวัดไว้ในขายย้ำพองแต่เหลืออําพึงอํานั่นในเดือนสองเดือนมันก็ดีเฮ็ดปั่นวัดไว้พี่น้องเขาเยอะก็เจ้าเจออันคำมาดังตะคีเล็กป้อมมีสมาร์ทการ์ดมีไว้แข็งมาในอําขามกว่ามาไหลค่ะพี่น้องเขานี่ก็ยันหมอกลาดปืนผ่าวันพี่น้องเขาแทงซึ่งหนังไหนค่ะเนาะตียันผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกับก่อนเนี่ยค่ะจนขึ้นมาหัวมาทุบจำกันแทงย้อนซื้อปั่นกูก็ให้อยู่ลีกินวานก้างยันพี่เข็นมักมีรีเปลี่ยนกันกูก็กุ้นค่ะโอ้ยินจมขอบใจยันนำกูก็กุ้นค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกับก่อนค่ะนะมอนค่ะมาสูงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน
4: ชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
10: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนประวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นขุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้โหชอปเปอร์
1: เหมยซุนค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์เ
1: หมือนสุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦，莫给豆沙，给那王子太豆踢脚。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: วังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือ
8: ลองเพียงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
10: ที่วิจารวิออกคาโล
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
14: เก็บปอดเจ็ดชั่วที่เก็บบ้านตั้งเดิมจมูกใจคมมอนยังหอสิทธิบัตรทองหรอสิทธิบัตรพิจารณาก็มัวใจเป๋าก็รู้ใจชั่วความมอต่อปล่อยจมยังหอยเสียงก็มัวเป๋าก็ยังหอแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชต่อแล้วก็ยมูถอก่อรอพอสตสถานีอนามัยหลังแต่จะใจชั่วเป๋าจก็ละต่อเที่ยวก็แจ้งผู้สะต้องมูถอเป๋ายังหอสปสช1330

0: 莫成鸟鸟好人道，如成鸟有主鸟好一他天，我如这出人道谁学过谁有他保如这出人道。
1: เร่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเร่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอฮาลูมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถาชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมองย่อไป

เนื้อทรงอีจงหนาจุกุตินิ่งจังสวดเล่าจวนนู่วันพฤหัสบดีนู่ติเป้ลู่จั่วลิงดูเขียงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู่นัวกุญยังจั่วลิงเรนเงาอีตู่จ้ากือกังนู่นัวย่อร่างฮอปิกี้ย้อนย่างจัวลิงเรนเงาอ้อตู่จ้ากือกังปิกี้ย้อนนั่งมาดอกนัวกูมเบาหญ้าเส่งห่างรงชาจอกังจนดูสู่ต้นจัวฮันลุมงดอกลูกเสงเชียงใหม่ต้วนซื้ออีจงหนาจือกือตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้นัวจะยดถอยอีจงหนาจือกือตีนิ่งจังสวดเล่ากึ่งกังลูกใช้ห้างกังลูนงยอดโซหูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเหลิงอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยางเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้วช่องดาวจัวชัวเลอร์กือเจงปังชังกังสู่ต้องจัวฮันลุมงดอกลูกเสียงเจงใหม่อ้อเอตังกีนัวเจกูกูหวังให้จะชาหาตาชัวเลอร์ยูลุงจูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมองจูจัวเถ่าเศร้ามาวันได้นัวเจกูโตมัวอีร่างลูกจ้าอีร่างลูจ้าคือลุ่มเบฮาตาใหญ่เน่งจังกีลูจะลูจอจัวเป้สวดเล่าเต้านงก่องกีลอใจตั้งเล่ามาจวนซื้อนัวเจกูยลมัวอีจังสูสุดจะลูทางคาจัวเป้สวดเล่าเต้าเป้าอ๋อมาเนาะจวนนู่นัวทอดจื้อห่อเนาะจวนนางมอนู่ติอ้อลูจวดลินดูมาตัวหนูจื้อคือหูอ้วนนางสาวสุภมาศอิสรภักดีนิยอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมากูเตาเติร์ตัวทัวเติร์ฮาตาปัวเตาปังจั่วอีลูอีใจแนงหนอปัวเตาปังจั่วอีใจแนงคือยัวจ้อข่งเครื่องสำอางเตาอีลูร้านค้าหลอดสุยอีลูศูนย์การค้าคือยอดซัวหูลุ่นจงแจ้งใหม่นัวตังเนี่ยคือยังเล่นเตาหยีหว่างจื้อเช้งหยีปวมบาดหนอมาจ้อเจ้าหน้าที่คือยอดซอกขบอกูเตาปังมงปังจั่วตัวเล่นหนาห้าเล่นจื้อเดาต่างสื่อเดามาเจ้าฮาตาตัวผู้บริโภคเหาะเจนิงเดาเจงจื้อเดามองจีนเดาเดาทอกีปังจั่วตั้งสมาจ้อหนุ่มจื้อพวกกูเตามองไกลเกลี่ยเอจ้อร้านค้ากูเตามัวเนี่ยจ่อค้างจั่วเจนิงเดาหลักหนัวเนอร์มาเนาะจั่วขอหนัวเจี๋ยหอกเนื้อตัวมิ้นชายเหรอตัวมิ้นชายกู้เตาจ่อกรณีหนัวมงโพสโจหูโซเชียลมีเดียเนอะจ่อมงโพสโจหูโซเชียลมาโพสฮาตาเนื้อหนาห้าเนื้อจื้อเหรอเจ้าชักชวนจ่อมงสื่อจ่อครีมเนอะจ่อมงสื่อจ่อครีมห้ามงหยัวจ่อเครื่องสำอางกืนยอดส่วนดอกลูกศูนย์กันค้านเด้อจ่อเนื้อมงโพสเลยหนัวเหรอเจจ่อหนุ่มจื้อป๊อปปู่เจจ่อเจ้าหน้าที่กือยอดซอกขบอปัวสะเลเตาปังกางมงปังจั่วเอมั่วเป็งสึกคือยัวไกลเกลี่ยหาจัวจ้อร้านค้าศูนย์การค้าเดาคืนหญ้าจอกลางจัวเจนิงเตาเหล่าหนอคือยิงเล่นเตาหยี่หวังจื้อเช้งบาทเนาะห้าพวกกูเตาถอนแจ้งความเนาะพวกกูเตาถอนแจ้งความเหล่าเอยอดส่วนเตาตัวต้นนี้คือโพสเนาะคือโพสกู้เตามั่วจอสินค้าแล้วซื้อย่อจอคงจอจอกลางมงจวนดักลู่ร้านหลักห้านมาอ้อนุนัวสวดเล่ายั่วยวดล้างจื้อลอยยั่วจุดเตาน้องวันได้เอเลมังยัวเนอวิหาตาต่างสื่อนัวมามั่วกี้จื้อสื่อกังซาดำเตาเกินเลยฮะอ๋อมั่วกี้จื้อสื่อกังซาดำเตามาแต่ยาอยู่ยั่วยวดแต่อย่างคงตื้อรอยั่วยวดจุดเตาน้องฮาตาอย่างคงเด้อปังจั่วยูทูเข่งเตาเลยจังสื่อเหล่าเอซงเลจางนอเหล่าเอซงเลจางมาอยู่จุดเตานองไต้หนัวจกวดจงห้ามองชวนจั่วศึกษาข้อมูลจกวดจงอ๋อเส้นหนึ่งปัวมวดแจ้งลิงเตาห้าจะตั้งในหนัวซื้อวันได้คือยัวจุดเตาหนูตุงไกตัวจงอ๋อยฮาตาตุงไกกีดเท้าเหล่าอยู่ยัวจุดเตาโนรอจุดช่อยยัวหัวยฮาตาอายุยัวเตาโนรอเล่หมังยัวฮาเนอฮะจะตั้งในหนัวซื้อยัวจุดเตาชวนจั่วฮาตาหรือเขาเช่าปุ๊บหมดตรงไรเลยจางจวนเลยจางมาอยู่สะเลเป้าจ้าจืดซาตาอ๋อเออนุนัวหอด
จื้อเตาหาตาลู่ร้านค้าหนัวยอมิจฉาชีพอตั้งซื้อมาอ้อนู่นัวมั่วจอต้นแห่งเกิดลังจามิจฉาชีพดองเต้าเขาเลยห้ามมาสวดเล่าอยู่เต้าเจียงฟังอยู่ถูกเข่งตัวทรงดอกกีดลังจานดอกจอมิจฉาชีพตัวทรงห้าอ๋อเตนู่นัวหลอกสุยอตั้งซื้อนัวกูกู้จมัวจังสุสุหนัวเจ้าลู่ถังคาจัวเป้สวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวซื้อเอ้ส่วนซื้อหนัวเจกูกู้อยู่จากการลูกจออีร่างกี่หล่อเสกจัวเป้สวดเล่าเต่านองกงกี่หล่อเสกว่ากี่จวนสิฮะมันยอดจวนเต่าร่างกี่หล่อเสกนัวเจกูกู้อยู่ลูกมัวแอนนาย่างร่างสวดพังเสียงกุลุ่มเบฮตายูจูต่อชาจะลูกจอจัวเป้สวดเล่าเต่านองกงกี่หล่อเสกว่ากี่เออีปลาหน่อยเจยัวจากการลูกมัวอีจังสุสุฮะเจ้าฟัวจวดเลยนางจะลูกถังจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

mà chuồn giữa núa chỉ cúi vào cho cắn lưu múa ý trắng sầu sự cho lù thằng kha chuồn bế suốt lờ tàu bao chuồn giữa mà nhớ chuồn đào trắng sầu sự núa do vô hạ chuồn đào chó à pay online lo sĩ họ chó à tuấn hành lăng già nhớ chuồn à hú luôn đồ online tặng sự nó mà กูจอหนูซื้อกือย่อตำรวจไซเบอร์กูเตาเต่าตัวถั่วเต่าหาตาย่อจัวต่อก้างหนูหอมากูซื้อหาตาจอสถิติกือเจ้าชายช่างเปล่ามาย่อจอแก๊งมิจฉาชีพอป่วยอยู่ว่ามงกลางจาเนาะเนาะป่วยอยู่ว่ามงกลางจาจัวจอต้นแห่งกือย่อไวกะเสียหนอมากูซื้อหาตามั่วจอต้นแห่งกือย่อจอต้นแห่งเราคือเกษียณอายุราชการมงเหล่าเอเจ้ากลางจาตองเต้าเกมาป่วยอยู่ว่าชอจือหอป่วยชอจือคือมงกลางจาจอต้นแห่งคือเกษียณเหล่าย่อยิลูกหลีหนอยิลูกหลีมาตักสนัวมั่วกี้ปวดจั่วคือยังเล่นเต่าไปเช่งล้านบาทเหล่าหนอจอหาตาจอตัวเลขหนอหอจอหาตาจอตัวเลขเนื้อกู้ยัวจุดซาเหงจุดซาเหงตั้งสุมาจอกีปวดจั่วมาม่วนเต่าเหงเลยหนอเนอะมากีดลังจาหอมาปุ้ยยุดลังจาจั่วมงจูปวดลงทุนดอกจอระบบคอมพิวเตอร์ลอสยอทยอยลังจาลงทุนเอหมาหมังมาหมั่งเถ่หอมาหมั่งเถ่อีขอมินซื้อมาเถ่เตจอนยานยัวซาซูซูมงหลักหนอมากูยออีขอกีดลังจาคือจอนชัยช่างเปล่าเลยฮะเนอมาอ๋อนัวเล่งถือคือหยกขอเกษียณอายุราชการมงมายศสุเตาเก่งฟังอยู่ถูกแข่งตัวจงอวิหาตาต่างสุดโนมากีดลังจาเนื้อม่วนเตาเตาอย่างจื้อฮันเตาสู่ต้องตัวลังจาโลลอซูยอตัวลังจาจูอยู่รู้ว่างรู้ใจกูตัวมัวฮะอ๋อจะตั้งในหนัวซื้อเก่งเล่งกูมัวเป็นสื่อกืออยู่ว่าช่องเต๋าตัวกลางใจอยู่ฮะโพสหูเฟสแต่อยู่ทรงอย่างไรกูอยู่สนใจตัวอย่างของเต๋าหอเจ๊ก็จะเลยทั้งมองแต่ปุ๊บจะเลยหอกลางใจกอดกูมัวฮะมาหนูมัวกีดกลางใจเต๋าเต๋าอย่างก็เลยหอมาสวดเรายุ่นทรงจ้าฮะตายอดเต๋าเถ่ากือไม่จูปุ๊บถังเอปุ๊บจะยอดถังคอนเต๋าซื้อป้วงคูไม่มองตัวต่อไล่จะตั้งในหนัวซื้อปุ๊บอยู่กว่าไม่โมโอนย่ามองโจปัวค่าดำเนินการโลเราสยอปัวเลยระบบเสียเอ็มไม่อยู่จุดตาโอนย่ามองปังจวบปัวอาจเราปัวเลยระบบอู้นัวเนาะเจขอหนูอยากขอกีดลังจ่าเสื้อหอมาชวดเราอยู่เตาเจ๋งฟังอยู่ถูกเข่งตัวทรงฮะจะชอบปัวอยู่ลุ่มใบลุ่มเสงอยู่เลยข้อมูลส่วนตัวสื่อเลยจอมใบจอเสงเราสยออาเลขกับใบหลักจัวเล่งตือเตาเป้าหอมาโยฮาตาลัวเป้าเหล่าเนาะเจมัวเป็นสื่อคือป่วยอยู่แฮกยูเลข้อมูลแฮกยูเลบัญชีธนาคารเตาเหาะมาอย่าป่วยแฮกเตาเหล่านวดเจอยู่อวดจัวป่วยต้องคูอยู่จอญาคือยอดส่วนตักธนาคารมงตั้งชอดเตาเลยฮะมาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังตัวจงอ๋อจนได้ลุนนัวมากูตูหนาลัวเนอะกูตัวหนาลัวเนื้อหาตาเนื้อสังอวประกันเนาะหอมมาเนื้อตาเนื้อสังอวประกันเจยศส่วนตุนเต๋ามาจอดตัวเองคือย่อปัวอวประกันดาวสุต้องมงชากูตัวหนาลัวจ้องจ้องตอนเต๋าเล่งเก่าเนาะมากูตัวหนาลัวกูจึงนองเลยตั้งสมานุ่นเต๋าสอยอวเลยจังอ๋อมากูตัวหนาลัวตามเนื้อกูนองหอเนื้อกูนองจอตัวต้นหนึ่งเต๋าถังหนอมาตัวต้นหนึ่งเต๋ากู้กลางจ่าจุกวนนิ้วอ้วนเลยอู้เลยนัวมาเถ่าเก่าหอเจหนึ่งฮาตายุกัวยืนยันตัวตนหอเนื้อกุศลฮาตายืนยันตัวตนฮะเนื้อตาตัวหนาลัวลุ่มใบฮุลิจางลุ่มเสียงฮุลิจางแหล่งเดาบัตรเครดิตหอเนื้อทรงเลยจางเนาะเจเนื้ออ้วนมองเถ่าเก่าเจกุตัวหนาลัวนัวตาเอลินเดาเอขั้นตอนหนูยอขั้นตอนยืนยันตัวตนล้อเนาะเจทรงอย่างไรกูตัวตัวแหน่งกูลุกลังซาตัวหนาลัวเดาหอมาเนื้อจื้อมั่นใจหอเนื้อจื้อมั่นใจเจเนื้อจะเลยเต้ทรงอย่างไรกู
ี่จะชอบเป้าเหรอเนอะแต่กูตัวนั้นลวดสาเลเป้าหัวตาโอ้หนุยหอมิจฉาชีพซื้อจะยอดจอดต้นเองคืออ้วประกันก็ตาลงมากูนั้นลวดเลยมั่งมัวลู่สายจ่าปอเชงเนอะมาอ้อนุนัวสวดเหล่าอยู่เตาเจงฟังตัวจงฮันเนอร์วิฮาตากิจลังจาเนาะจัวตังสุนวนเตาเตาเคยเจอฮาตาอยู่ตู้เป้าเป้าเห็งเลยเหรอหอเจอฮาตาอยู่ตู้เป้าเป้าเห็งอยู่ตู้โมโมความรู้เห็งเลยเหรอนัวรอจอมิจฉาชีพมาปั้วเก่งเคยเลยอ๋อมาปั้วมัวเป็นสื่อผู้หาเจงมัวเป็นสื่อลังจาเตาเจอต้นเห็งคือเป้าฮะมาอ้อนุนัวสวดเหล่าเจงฟังตัวเข่งตัวจงสุนเดาจอกิจลังจาเดาจอมิจฉาชีพฮะเนอะเตะนู้นัวกูกูจัวมดช้างสุสือนัวจะโลถังขาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยนัวซื้อไอ้ส่วนซื้อนัวเจกูยัวลงมดจ่อฟัวจวดเลยนางถังจัวไปอีจงหนาซื้อกูตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาเจ้าหนุ่มซื้อกูใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเต่าตัวถั่วเต่าฮาตานู้นัวยัวมดนางกูยังเล่นเตาเจ้าเจ้าแฝงป่วนยอดจัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนางยอลูยอดจวนตะลุเสงแจ้งไฮพยาวน่านตากอุตรดิตพิษณุโลกฮันลุเสงเพชรบุญฟดโยจายอดกือเย็งลินเตาเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟดโจกู้ยอดกือเย็งลินเตาไปเจ้าอี้จูไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือเย็งลินเตาเก่าจูเนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนนูติอ้อจูนูติยี่ลู่จวดลินโดหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวอยู่เมื่อนางกือยังลินเตอร์เจ้าเจ้าจูยี่เจ้าแฝงปวดเนาะจวนพังเก่าเต้มาเนาะจวนเต่าลู่ใจดูนางหนัวเนื้อจวนนู้ติเปล่าจูนู้ติจื้อลู่จวดลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวกูอยู่มั่วจ้อเล่นนางหนอกูอยู่มั่วจอดเล่นนางเต่าตัวเลยนู้ติอ้อฮะหนอมาอยู่มั่วนางลูกเห็นเนื้อจวนนู้ติเปล่าจูนู้ติจื้อหนอมาสุดเล่าอยู่เต่าเจียงฟางตัวรงเต่ากี้จังก็จังใช้โลแล้วสุยออนุนัวฟุดจวนนงมมวดเลยนางแห้งมาสวดเราอยู่เตาเจียงฟางจนเราจอกเขาถั่วคือลุงจูจอดเลยนางห้ามาสวดเราอยู่เตาเฉียวสืดเจียงฟางอยู่ถูกแข่งโต๊ะสงอแต่กูกูจวมมวดจอฟุดจดเลยนางเจ้าลูถังขาดจวบไปสวดเราเตาเป้าเลยหนัวเอ็งยอดจวนตักสูต้องจวนตักหนัวนางมอเถ่าลูกเชื่อเหอคือย่อจื้อติ๋งจองดูจู่เจ้าติ๋งหลอสยอรายการมงเต่านางหมอมากู้มัวอีส่วนนางลูฮะเจงคอเชอร์หอจนนางกู้เจงคอเชอร์อีหยบละฮะหอมาย้อนส่วนแต่ไม่ใจซอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเลยส่องดอกตัวกงกีหลอใจเต่าส่วนดอกสูต้องจวนดอกหนัวหลอสยอนเต่าสูต้องตัวกงกีหลอใจเต่าส่วนดอกตุ้งบะสูต้องศูนย์จื้อเป้อช่างเจ้าศูนย์ยังเตาอ๋อไอ้จวนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลูมัวจวนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าเตานงกงกีหล่อใจอวกีจวนซื้อมันย้อจวนเต่าร่างนัวย่อกูยัวมัวอีร่างกีหล่อใจกูย่อทอต้วนเต่าอีตูพงเหยื่อมาก็ฮาตาก็ย่ออีตูหนาเจยย่อจัวต่อเต้ล่าเต้เต้หนัวไอก็ฮาตาสังนงอีร่างลู่จานจัวนัวเนอะอีร่างลู่จานจัวกูย่อจูท่อร่างลู่จานจัวหนัวเจกูกูมองชาเตาจูท่ออีร่างลู่จานเหล่าเจกูย่อมัวจูท่อร่างลู่จานหนัวจะลู่จอวก้อนละตูฮะจอจัวไปสวดเล่าตาจูก็นองกงกีหล่อใจอวกีเอ๋อีปลาโนเจกูยัวจอกังลูเต้นต้องเดินดักเต้อีจงดักจือกุตีนิ่งจังสวดเหล่าเนอะเอ๋ไม่เล่งตื้อยอดจัวขอเชิญตื้อฟดยัวจงเลยจังเหล่าช้อนหนอกังช่องดักตัวกงกีหล่อสิจวนดักสูต้องจวนดักหนอมากูยัวมัวจูท่อร่างลูจันจัวจะลูจออัวตูหนักใจกูยอดจัวต่อลาต่อเต้เล่นลาตัวฮะจอจัวสวดเหล่าเต่านงกงกีหล่อสิอ้วกีจวนซื้อมอง

มากูอวดจังดาวจ้วอีจ่องน่ะซื้อกูตีนิ่งจังสดเราห้ากูไม่กูสร้างสติ๊กเกอร์ดาวดาวเกาตัวเช้ากูลุดลังลุโจมากูสงสารเกลีเนอร์เอทอเช้ามีสดเราลุดลังลุโจฮะอ๋อฮะกูอวดจังดาวจ้วจ่อพงยือกูไม่กูจังดาวตัวเนื้อจงปุ๊บจะกูดาวดาวเกามากูกูสงสารเกลีเนื้อจงปุ๊บจะกางจ้วไม่สวดเราห้าหมกเองเลยกูหาตาเนื้อจ้วแต่ไม่รู้จ่ออ่ามอหนัวกูมวนทางลูกฮะหนัวตั้งสื่ออ่าเก่งเล็งหอกูจะเศร้าหัตาสอไม่รู้จ่อเนื้อขอตื่นหน่อยเจกูอ้วนจำดาวจัวไม่สวดเราฮะเนออ้วนจำดาวจัวอีตูพงยือก็ฉลุ่มไปหัวน้ำฝนต้นหนาวมากกูสองดอกตัวหัตาเนื้อโซงออ่าเนื้อจวนดอกลูกจ่อปังเปยดอกลูกเสียงนั่นอ่านางมอหอกนางมอกูมวนนางลูห้าหนัวมากูจงซักก็คือก็กูส่องดอกตัวกงกี้ลอเจค่าจัวเป้สวดเลยเตาเป้าย่อจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวห้าเอถอดเชิ้ตก็ลุดลังลุ่ยหัวเอยอตาไม่เล่งตื่นเจ๋งจืดเตาส่องดอกตัวสังส่องดอกตัวกงกี้ลอเจจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวห้าตักสืหนัวมัวเป็นสื่อกือยอส่องดอกตัวกงกี้ลอเจเตาเนื้อหาตาย่อจวนดอกไม่รู้จอฟุดจัวจงเลยยังเราลอเซียวปูมวนนางลูห้าฉังดูปวกกูห้าสองดอกตัวกงกี้ลอจิตาวจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวเอกูว่าจำดาวจัวสวดแล้วหรอคือไม่กูสั่งจอสติ๊กเกอร์ตัวเชิ้ตกูรูดหลังรูดโชว์ห้ามาจวนซื้อหนัวเจกูยอดจอกันรูดจออีช่างกี้ลอจิตจัวไปสวดเลยเตาหนุ่งกงกี้ลอจิตโอเคจวนซื้อหรอมาเนื้อจวนดอกช่างกี้ลอจิตหนัวเจกูยอดรูม้วนอีช่างกี้ลอจิตกูยอดถอต้นดอกอีตูพงยืดก็ฉลุ่มไปหัวหยิลู่หยิยอมาก็หัตตาก็สั่งหนุ่งอีช่างสัวพังเสียงคือจออวกอนหลัดตูหนอเจกูกุ้มบางเตาไม้ชัวสิงท่ออีช่างสัวพังเสียงคือหัตตาหยิลู่หยิมอเจกูโยมอช่างหนัวจะหลุดจออวกอนหลัดตูฮะจอจัวสวดเลยตอนถูกก้อนหงกองกี้หล่อสิอ้วกี้เออีปลาหนอเจกูเลยหมั่นจากกันหลุดเต้นดังเดินเด็กเต้ยจงหนักสกุติมิงจังสวดเลยจวนซื้อจออวกอนหลัดตูฮะ

มากูว่าจองดาวจัวอีตูพงยื้อกือก็สือลุ่มไปหุอัวรัชนีกรแซ่ย่างโนเนอมากอกูเต่าจองดาวตัวหาตาย้อทรงเฉินจัวย้อส่วนแต่ไม่รู้เสียงต่างมานางกูจือลู่เหล่าฮะตั้งสือนางมอเถาจัวแตงจูเก่าอ้อแตงมานางลู่ลู่เฮงฮะจ่อฟัวจัวโนเนอเฮงหนอมากูจองซักเคือก็กูเฉ่งจองดาวตัวก่องกี้ลอเจคาจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าย้อส่วนดาวสู่ต้องจวนดักหนูฮะเอทอดเชิ้ลก็ลุดหลังลุดหัวยอดตาไม่เล่นตือกือช่องดักตัวเอกูจะเต้ไม่เล่นต้นดักหนูหล่อไม่ชอบสั่งเล็กอย่างเนาะบีฮัตตาอ่ากูจะปุ่มไม่เล่นต้นดักเอกูสาดจะเต้หรอยอดตาไม่มัวไม่กูจะเต้ไม่เล่นต้นดักหนูหล่อไม่จอกกังสาวตัวหลัวเอยอดตากูปูหลังหนูจีกูเล่นหมายเต้ไม่เล่นต้นดักจวนซื้อหรอมากูว่าช่องดักจัวอีจงหนาจะกูที่เน่งจางสวดเราฮะกูไม่กูสาวตัวทอดสื่อหอมกูอวดจองดาวจัวอีจงหนาจะกูที่เน่งจางสวดละฮะกูไม่กูลุนทุกกูย่ออวดพงยือเถาปีลู่จูจัวเถาเศร้าฮะอวดจองดาวจัวสวดเรากูเจ๋งปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลลุมงดอกลู่เสียงแจ้งใหม่ฮะตั้งสื่อหนัวลู่สื่อหอกูอยู่ตั้งเราชัวกูยิงลิงเต่าไปนาทีเราซื้อย้อนนาทีเราซื้อเจกูกูอยู่ว่าสาวสู่ต้องจัวใจจะเลยหนัวเหล่าซื้ออ๋อเอี๊ยจังจังดูสวดเราเลยหมั่นจอกกลางต้วนซื้อหนาเราจัวเต้าจัวเถาลุ่ยเสือเห่าเก่าย่างเต็งจูเก่าหยีเต็งตั้งกี่หนัวเจว่าจังดาวจัวสวดเราฮะถอดจัวกวดชัวชัวเล่งชัวตู่จวนซื้อจูกินนอกกลางย้อนรงย้อนรงสวดเรา

0: 6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
5: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569 ปฏิพลสรัพรมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียม

0: ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอกผักแก้หลอซะจะผัดโดผัดชิหลอซะบา
2: ที่วิจารวิออกคอลุ
3: อาเชื่อเฮทีเลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

闲话不聊话啊，阿玛萨阿沃李松哦，都知道话贝拉沃啊，阿沃李松哦，巴嘎古哦，曼尼塔金麦啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์วันดูจ้างงานอาวุรายการลิซุงดวมานานานามังไม่ยังเอหนีกาทะเลนานานาชความไงยิวติดเกาไม่ถือระบบวิทยุไงยี่ครึ่งความถี่งูไม่ยังเอทิตูลี่ฮาชิจิโฉวะโจญาตัวหลังว่ายี่ระบบเบอร์ระบบเอเอ็มไงอาทิบายที่แต่เกาไม่ยังเอทาระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพ่ไม่ยังเอสวทจุดเยียเชียงใหม่อาทิบายยังเอเอ็มที่ตุลีฮะสื่อสื่อโฉที่เรียบบนยังคือฟิสบุที่เรียบหมวงอ่ะอามาบอกว่ากดติดตามไปคือเอาที่เรียบถดใจเงาสุดสุดพันที่เรียบนี่เกิดความงามเอารายการลิสงูด้วงมงูมันยังไงยี่เหียนียี่เวลางูมันยังคือนาทีเนี่ยควันยี่นาเนี่ยสื่อที่เงี้ยด้วยความงามแน่แน่ถ้าพูดงูมันยังคือแน่แน่อ่ะโฉมมงควันยี่จิ้มมือตัวควันด้วยนี่ขวาที่ขวาบางงูมันยาทีมูลังอ่ะนี่มูขวานี่คือสามูแต่มาคือชนใบง่ะที่นี่ขวาด้วยขวาง่ะอาทิบ้างก็มันยาคืออามาสะคืออาวุรายการรีสุงหัวเธอทีมูลังนี่มูขวานี่สามูต้องมาคืออาลานี่เธอลีมูขวานี่หัวมูที่เลยจ่ายกันที่เลยเบจังอ่ะอามาสะที่เลยกวาดโยโคจังอ่ะทายาชูถึงอ่ะอาจจะเปรียบว่าอาจจะสืบพัฒนาโง่ไม่ยากเลยนั่นคือตัวที่รีบปีเมื่อปากกายง่ะอาชีพดูโง่ไม่ยากเลยอาเมืองศาสตร์ด้วยอย่างว่าภาษาเมียนไงมาเฮยี่สมาสูมาจูพูดง่ายอาเมืองศาสตร์เปิดรัศมีไม่ยากเลยลาทิโกนิโกสุดร้องไงก็คือยี่สมาสูมาจูไม่ยากเลยเธอที่รีน่าจะเฉยไงแล้วบางอย่างคือยี่เวลามาไหวเฉยไงตัวลีมุขวานีหัวมังอ่ะอัลบากาวรายการดีสุ่มเนี่ยคือนีมุขวานีสามมาจะขวาจวนลีมุขวานีหัวมุทิใจชงอ่ะอัลบากาอัจฉริยะอัจฉริยะภาวะจังบางงูขัดขวานีปีมากค่ะชงอ่ะอาทิยังชงอันนี้มีเฮน่าเฮนมาปีมากง่ะอาทิสตาจิชมังโง่เนี่ยคืออาเมสังโง่เนี่ยคือมือฮาลิซมือฮาลิซังโง่เนี่ยคือแห่โทมานางอ่ะไข่เลือดออกมาคือเหนือมาคือรัชนเหนือสุหะก็ทีริมยางอ่ะยาแบบมังโงไม่ยังไงเธออาบาอาบาเห็นมาขุนเนี่ยมังโงไม่ยังไงเธอรัชโชแห่โทมาไข่เลือดออกมาเหนือสุงไม่ยังคือยีมือวางมาสตรีเหนือเลี้ยวบุรุษงาอาทิเนี่ยยีมือขุนเนี่ยมังโงไม่ยังไงรัชโชเธอไข่เลือดออกข้อยังไงแห่โทมานะข้อยิ่งเชี่ยวของเราไม่ยังคือสาสติวะทีชิคกี้พายชิคกี้งาอาทิเบงโอเบญังงาอาวุหิงกันเลกจ้าอาวุหิงคุณเนวังดุยสมุรงาอามาคติลีอาควาชิตวะบุรงาอาทิเบียอาวุละเน้นนามีเรฟลามงโอเบญังงาซาจทมาเกออาวุเชป้องกันงาเฮตุมามาเมียละนามาเฮตุมามาอาคุระนามังอาทิเนเฮตุมากว่าอาวุหิงลาวันอาวุหิงลานิคืออีฟุฟุก็มองว่าที่ยิบิชามาเกอมังเกนามังอายิวติมังโง่ไม่ยังไงที่เมืองฮาลีกันยังโง่ไม่ยังเอออาวุหิงกันเลยก็จะบอกว่าขยะดูเชิงงานว่าซึ่งพึ่งฟ้าเราก็แก้ความแบบอะไรตัวงานว่าเมืองฮาลีแบบก็ยี่อาจังมาตีลำมังอ่ะอีนมาคืออามิทรีชาคูฟุไม่ใช่ง่ะที่มาเอาว่าอิสุโมะกันเลยก็จะบอกง่ะอาวุหิงความง่ะที่ถิ่นบางโง่ไม่ยังคือง่ะอาวุหิงคนเนี้ยโง่ไม่ยังคือจะซื้อจะมาโง่ไม่ยังคือที่เรียกจู้ที่เรียกโกซะทับเสือได้ไม่ใช่ไงที่เรียกเฉาก็ได้ไม่ใช่ไงว่าอาวุหิงคนเนี้ยจะสมาทิฟิลังโง่ไม่ยังคือหรือพระดาไม่ยังคือเหตุมาคือที่เรียกคือจ้าเชียงโง่เอ็มบางยังคือเหตุมาอีจังกูไม่ใช่ไงอาจจะว่าคืออามาเฮียมาที่เรียกจู้กว่าใช่ไงกับปั๊มแบงก์อีตากว่าจะสักก่อนงั้นจะเจ้าเฮียดิฉันลุงอ่ะอามาคือที่เรียกจู้จู้ที่เรียกฉลาดลิงอ่ะว่าคือหรือที่เรียกไม่ใช่ไงคือหรือพระอีตากงไม่ยังทำไมคือเหตุมาคือจะรับเรื่องของงานที่ถึงบางโง่ไม่ยังคืองาเอาอาจังอ่ะอาจจะดัวมาจามาลึกลืมมาคือจุดที่เลยสาบไม่ใช่ไงจุดที่เลยเชยไง
啊，我们一般和我一度困难和这里做个下啊，这些做别的不行啊，他妈和啥子这里啊，那那不难啊。啊，这边我们讲和地铁嘛，我们讲个啊，我啥块牌打我们讲个他妈和啊嘛和啊可能生啊，比花门还里走嘛和海土嘛和可么样啊？啊，这方面了我们讲个海土嘛可不浪啊，我应该在想个。啊，这边和我们可走嘛和我五个八个没经验，加嘛和太硬啊。一旦我们要去做铺和啊，这样花砖花根啊，啊，这样马上挂布啊，木落的什么做不和啊，没有根啊，黄啊，怕嘛割不牢啊，还去那打发铺不和，还他妈和丢了不和啊，啊，咋我那个苦了嘛，啥苦啥没打的，打不难啊，不和苦死了，我们要去咋去啊，开了我们给了行啊，啊，这边要和我啥苦啥没打，我们和还去还没和做花砖啊，啊，这样和做铺花砖。我不去么吃喝，啊些些么喝花光啊！啊，不过什么怕见我们喝么子么大，啊那些把人家关于啊也跟有装啊，关于啊这一起么喝花嫩啊，啊听话说啊一不好啊也跟有么喝这不带你喝花闷啊，不花嫩话，有什么讲你喝么子，有话过里有不人啊，这么个这么的那样啊，这点嘛我不讲喝啊，比花啊我过的也干这里发达，我们讲喝。阿米他出大不行哎，阿米我忽也也很个过瘾个，对吧？啊，也别问我半夜去阿我拉出过的，我半夜个我阿我过的，阿我过的出门我半夜个一我那半夜个啊38.5啊，而且好吃，给了么年年，怕给了我半夜个，有的半夜个啊阿我过的还困难么啊，一没有敢去我啊开了给他们啊。这就没办法啊！啊，我屋里头啊，可难啊！啊，人家和我们适合，面啊，我们适合难，这个老板和面适合学习大不行哎！啊，人家我啊，过六过面和一直面困难么啊！啊，我吃喝面嘛，我人家和啊，那边和难我这个啊，这个老板和那边难嘛和卷嘛和卷啊！啊，我也搞些不耽误我们人啊！啊，我那次我到哦，我怎么才也不行哎？啊，没过户籍人和个过年个对半啊！เอ็ดมาญาติเรนเน็ตเน็ตในฝรั่งที่เบ้งมันยังเชื่อคนมาเหงาผู้หญิงก็เลยก็เจ้าที่ก็ตีเหงามาเหอทำภาษาเองเหงามาเหอเมืองฮาริจะบ้างเหงามาใส่เฉพาะเหอคัดอ่อนส่วนของอย่างช่วยนั้นไปช่วยงานเธอบัวอับบาเห็บมาคุณเนี่ยมาเหอคัดอ่อนมาไงอะไรเหตุมันเนี่ยสุดเป็นอย่างเหอยิ้มว่ามันสิไงอับบาเห็บมาบ้างเธอทีฮะทีสิ่งที่คุณมาทีฮะวันนี้ที่กูลาเห็นฮะสิไงอันนี้คือเหตุมันเนื้อส่งออกไข่เลือดเนื้อส่งเชื้อคลามันยังคือสัตว์สติวัติจอบังอ่ะอาจจะเป็นเชื้อของมากกว่าเดิมมากกว่าเชื้องาอันนี้คือว่าเปลี่ยวว่าพันนารังมันยังคือที่แยกกันมาที่ใจยังอ่ะเปลี่ยวว่าขึ้นจากขึ้นมานานมันยังคือมาขึ้นมันยังคืออามีหุ่ยยิ่งคือกับกุญย์มันก็เชื่อว่าขึ้นยิ่งที่กับตัวยิ่งของมันก็จะมาแบบเชื้องาที่มาเที่ยวเชื้องอมันยังคืออ่ะที่ที่มาอ่ะมันคือยาถ้าบวกกุญสุแต่ยุสุจะมาเจอที่พลังงานอาเมื่อสาวถ้ามีความบ้างไงบางพื้นที่ไงที่ก็เลยต้องมันยังคือเหมือนค่ะคือเรียกมาคือจัวเฉพาะบ่ที่เป็นยังคือภาคเหนือจีภาคอีสานไงภาคตะวันออกมันคือเหมือนค่ะคือเรียกหรือไงบางพื้นที่ไปคือเหมือนค่ะเรียกมันยังคือ70%ไงที่ยังคือมีมันยังคือเหตุสับสนไปยังไงย่าแบบมองบ้างว่าที่พื้นที่มันจะส่งไงเอาท่านเหนือไปยังไงถึงมาเฮอแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายอาทิตย์เฮอลำปางจังหวัดน่านจังหวัดตากไงอาทิตย์เฮอพิชบุรีไงถึงมาเฮอเหมือนเขาเรียกมาเฮอ70%ไม่เรียกไปถึงไงมาเฮอเราไม่จะกองไงที่แต่กองไปยังเฮอผ้าแต่ว่าออกมาเฮอเหมือนเขาเรียกมาเฮอ70%ไงมาเฮอจังหวัดนครนายกไงอาทิตย์เฮอจังหวัดตรังไงที่แต่กองไปเฮอภาคอีสานไงภาคอีสานก็ไม่ยังเฮอเหมือนเขาเรียกมาเฮอยังเฮอ40%ไงเอาวันที่พื้นที่ธรรมจัดสมมติยังไงจังหวัดบึงกาฬไงสกลนครไงที่เฮจังหวัดนครพนมไงจังหวัดมุกดาหารไงจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรไงอันน่าจะเลยไงที่เฮจังหวัดอุบลราชธานีไงที่ถึงกลางก็เป็นยังเฮกรุงเทพไงที่เฮปุริมณฑลไงมันยังเหมือนเขาเรียกมาเฮโฉดซื่อประเสริฐไงที่ถึงกับว่าจะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นยังไงเขาเรียกมันยังเฮโฉดซื่อประเสริฐไงอาทิตย์เบื้องยังคือมือหาคือพันเลี้ยงงูมันยังไงยี่มีโอกาสว่าอาจจะเจียมาดูงออาทิตย์ยังว่าว่าอาจจะเลือกฝึกจะสู้หัวจูบาจะสู้งานมือหาคือพันเลี้ยงงูมันยังคือแล้วพอจิตนั้นยังว่าอย่าลามาดูงออาทิตย์ยังคือ
nó còn nhiều bơ xa sở gì là mang ngà ăn bơ hơi ngà à mà cái gì đây à ra mô phá ta bơ ngà à cứ như chuyện mà mẹ xong ngày rồi mà hơi qua vô với khảo sáng ở đây nuôi ngàn à nó sẽ cảm ơn số tiền bạc cả trên tự nhà xong ngà à lấy tôi mừng hà khơi lia à lấy tôi à mình hiểu là hà khơi chuyện bơ số đi à bị mà bạc cả nhà ngà bơ ngà mà hơi à ở đây thì ta đã xong ngà à thì bây giờ xong ngà à mình sẽ hơi nó là hơi một quả thì quá à chịu phu ngà thì mà nhà xong nó à ya บ้านเมืองคอนทัพจะโซกมากกว่าเด็กฝรั่งอ่ะอะไรบอกว่าแต่คนนั้นยิ่งชอบง่ะเอาเฉพาะถ้าวิทยุนั้นจะโซไลฟ์สวัสดีสุดละคือข้อความง่ะสวัสดีครับง่ะชอบง่ะ

อาบอเชียร์ความว่าไงน้อหนอมื่นคอนตับบดจะสวยไงบอกว่าเตียฟลาสุดเลยคือคือว่ามาเชียร์ความง่ะอาทิบ้างงูมันยังไงจะมาจะเชียร์คืออาบอเชียร์ว่าจะมาปีบ้างไงอาทิแจนเตยช่างไงอามาสริยาปอพองแจ้งพลมาเออสี่จังหวัดมาเอออาทิตย์นี้จำฟาตาปรุงไงเธอแม่น้ำโขนมาไงยิ่งเคยจะสวยงามเปียกว่าวัวชกเขาดูตะพูว่าจะสูงไงวัวมัวแม่จะสูบไงอามาเกอตั้งยาจำโมที่ยังเห็นว่าอย่าติดตามข่าวสารต่างงานอามาสริยาปอพอแจ้งเตยพลังไม่ไงลีกกันไม่เคยจังหวัดหนองคายไงอันนี้เคยจังหวัดบึกกาอันนี้ยังจังหวัดนครพนมไงอันนี้เคยจังหวัดมุกดาหารไงอีกหนึ่งอย่างคือที่กู้หาถิ่นยี่ห้อนี้กู้หาโฉนเนี่ยสังเกตยุคคุณยี่ตัวอย่างโฉนซื้อกู้ครบอีกหนึ่งอย่างคือเหมือนหาอักเคลียงงบอย่างคือที่แม่น้ำขนมาคืองาอาจจะพับเบี้ยหรือเลี้ยงงบอย่างจะมากกว่ายุคเขมียที่เยี่ยชิงงาอาบ้าคือแม่น้ำขนมาประเทศจะสบังงาอามาคืออย่างคือจะซึ่งจะมาคือมุมมองที่แท้จริงละฝาตาประชิงงาธรรมยาปอพอดีแจ้งถึงผู้หลังอ่ะอับกับชิวความว่าปีขวาวอลิโซทับผู้ว่าจะสู้ว่ามั่วเป็นละสู้งานตัวจะสู้บังงาอ่ะมาคือที่สตาร์บังงาอ่ะมาคือฝาดังอ่ะเลยนี่มีความผู้คนเยอะคือวันที่หกสังงานธรรมยาแจ้งถึงผู้หลังที่มาแต่เชียงโง่ไม่ใช่คือธรรมยาว่าคือเมียงคือนี่เด็กในตัวปีมากประกาศจังอ่ะอีกธรรมยาคือมาสาธุยาอเมริมาคือครมองอ่ะวัฒนธรรมยาก็ยืดคงบ่คือมาสัญญาไฟเขียวเยอะใช่ไงมาสัญญาก็อยู่ขอรมงเป็นยังไงเลยประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นยังไงเอทมังยาเอทมังก็ไม่คือคุ้มครองอ่ะซาดยิวถิ่มบ่คืออดทนกับอดทนกับภัยไงอาทิยังคือวัตภัยงอที่ยังคือแผ่นดินไหวมั้งอ่ะซาดมันยายาคุ้มคุยมันยังคือซาดล้างคนเลยเป็นยังไงยิวถิ่มมันก็ไม่คือปีขว้างอ่ะที่ซาดมันคนเนี้ยขวัญเย่อบุหินที่คือเบียร์มันไม่คือเสียหายบางอะมันก็จะในรัฐบาลก็ยินยอมอย่างเงี้ยคือที่สามบาทเลยยินยอมใช่ไหมแต่มาที่เชียงโง่เป็นยังที่ซาจื้อขวัญยังคือว่าเราชูที่นั่นเลยมั้งว่าชื่อคนเป็นยังคือปีขวบพอชื่อคนเลี้ยงโง่เป็นยังคือที่มันคือยี่ล้านบาทเลยยินยอมบางอะมั้งยะมีชื่อเป็นยาคอร์มอส่วนรัฐบาลยังก็ยืดออกไปไงแต่มายาที่ประกันภัยไงพิบัติแห่งชาติใช่ไงที่ยาที่เลยนุ่มไม่ได้ใช่ไงทำมาหัวใครทำมาปีมากแต่สุดจริงชอบไปข้างงานที่เบลก็ไม่ใช่เฉพาะงานนะปีมากมาคืออย่างคือที่เลียจวงงานที่ว่าคือวัวไรการลิสงงต้องมาที่เดียวควายไปคืองานไหนๆไปคือโฉมมุขควายยี่จิมมุงอ่ะที่มันไปคือหนีมุขควายยี่สามมุงอ่ะนาทีเนี่ยควายยี่คือหนักเนี่ยสุดจังงานให้เมียวัวไรการลิสงงประกาศกุ้งเมธาจิ้มใหม่งานสถานีวิทยุงานกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์โดยยังไงลิสงวนด้วยมานั่นน่ะนั่นไม่เคยหญิงกลางอ่ะที่วิทยุไม่เคยไงยี่ครึ่งความถี่เนี่ยคือที่ตัวลิฮาสิจโจวจูงยันตัวละไงยี่ระบบไม่เคยระบบเอ็มไงที่ไปเราระบบไลฟ์สดไม่เคยไงฟิสบุยเพจไม่เคยสวทชันใหม่จุดเยื่อเชเอ็ม1476กิโลข้างไงไม่เคยนาทีเนี่ยควันเนี่ยคือนายเนี่ยเสถียรตัวใหญ่ชกงาอาจจะแบบว่าชกวันนั้นน่าสุดที่สุดบัดสุดแล้วคืองาคือดูสิจอมมังงาพูดสิจะพูดกับมีว่าจริงอันนี้คืออามาสับเบิ้ลมาฮาริซุงบ้างงาอามาโคดิมันตัวใหญ่ชกพายเองงาว่าสุดสุดแปลว่าชกวันนี้คนร้ายคนใช้ใหญ่ชกงาอาทิตย์แบบว่าเป็นยังไงนี่มันคือนะปีมามันคืออาทิตย์แรกจวงงาอาแบบว่าลิซุงต้องมาคือที่ตัวมูลความงาอาจจะเป็นรัชชาเนี่ยต้องการนะเพื่อนรักมากกว่าตัวเกิดนาชดังง่าข้อความสวัสดีครับ

عذاب منیا تی تی شجاو ایتی میا

0: じゃなかった。
1: はーにちえあてめあおらら。
0: へーしつにしゃあてまな。Забей закат, а туда.

0: 뭐.
1: 예, 땜에, 쓰야, 아미니, 쉐어, 쏘, 아, 듀자가, 티테, 쉐, 쏘, 이, 듀자, 아, 쉐, 예.

0: 我姑
1: 乐不是这你是啥那你是的你是啥一座冰马座

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาท